0: ส่วนของแขวงสารวัตรนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวเลี้ยงประเทศและบางปีก็พอมีเหลือส่งออกบ้างนะฮะแต่ลาวส่วนใหญ่เขาจะปลูกข้าวเหนียวกันนะฮะข้าวเจ้ามีบ้างเล็กน้อยถ้าตลาดต้องการฉันก็ปลูกแต่คนลาวรับประทานข้าวเหนียวนะกับปิ้งไก่ อย่าไปสั่งไก่ย่างนะนะ เพราะว่าภาษาลาวย่างเนี่ยมันหมายถึงการเดินนะไก่มันเดิน
1: ออ
0: ย
1: อ
0: ู่
1: อ๋อเพราะฉันห้ามสั่งไก่ย่างเด็ดขาด
0: อ่ะมันจับยังไม่ได้มันย่างอยู่
1: ฮ
0: มัน
1: ะ
0: ปิ้งไก่นะครับนะฮะก็นั่นแหละครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะฮะสิ่งหนึ่งเขื่อนน้ำเทินสองเนี่ยเกิดขึ้นจริงทุกปีก็คือถ้าฝนเยอะผลิตไฟฟ้าไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าผลิตไฟฟ้ามันก็จะปล่อยมวลน้ำลงมาเติมเพิ่มน้ำท่วมที่อยู่ตอนล่างลุ่มน้ำเซบังไฟนะฮะก็ช่วงนี้ไฟฟ้าก็จะหายไปแล้วพอหลังจากพ้นวิกฤตน้ำท่วมแล้วฉันผลิตไฟฟ้าทั้งวันทั้งคืนแหละทีนี้แต่อย่าลืมนะฝนมันตกฤดูกาลของฝนมันแค่4 เดือน
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ฝนนี่8 เดือนนะครับ
2: ค่ะ
0: สี่เดือนแรกหลังฝนเนี่ยก็ยังน้ำเยอะอยู่นะ
1: ค่ะ
0: มันเราถึงมีวันเพ็ญเดือน12นะก็ลองเต็มตลิ่งเนี่ยนะแต่หลังจากวันเพ็ญเสร็จแล้วน้ำมันก็มวลน้ำก็จะค่อยๆเหลือน้อยลงน้อยลงใช่ไหมฮะก็ถึงเนี่ยแหละช่วงหน้าแล้งเนี่ยเดือน 5หน้าแล้งลมแรงพัดช่อมะม่วงเนี่ยนั่นแหละเพลงคนโบราณเห็นไหมฮะมะม่วงนี่หล่นนะฮะต้นไม้โค่นล้มนั่นแหละฮะพยากรณ์มันก็จะเกิดอยู่ในห้วงเวลานี้นั่นแหละครับ4 เดือนก่อนฝนมันคือช่วงวิกฤตฮะช่วงวิกฤตก็คือเขื่อนส่วนใหญ่ในลาวผลิตไฟฟ้าไม่ได้เพราะน้ำไม่พอพอน้ำไม่พอนะครับหลักของวิศวกรรมของเขื่อนเพราะคุณเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างแน่นหนาถาวรเนี่ยนะฮะมันต้องมีพื้นที่ที่ชุ่มน้ำนะฮะปล่อยให้มันแห้งแกร่งไม่ได้นะครับต้องชุ่มน้ำเพราะนั้นเขื่อนทุกที่ฮะอ่างเก็บน้ำของเขื่อนทุกที่เนี่ยเขาจะต้องสงวนน้ำไว้30%ของความจุทั้งหมดนี่แหละสาเหตุว่าทำไมเขื่อนส่วนใหญ่เขาไม่ให้ทำนาปรังเพราะฉันไม่มีน้ำปล่อยลงมาให้
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่เช่นนั้นมันจะมีความแห้งเกิดขึ้นนะครับในคันเขื่อนก็ลองนึกดูนะฮะในช่วงหน้าแม่น้ำเนี่ยพอมันแห้งแล้วมันเกิดรอยแล้วแค่เท่ากับเส้นผมแต่หน้าน้ำล้นอ่างเต็มความกดความดันในอ่างมันจะขนาดไหนรอยร้าวเท่าเส้นผมมันทำให้เขื่อนแตกได้ครับ
1: ใช่ค่ะโอ้
0: ดูบีกันตีหนึ่ง
1: เรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ค่ะ
1: ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเนาะแล้วเรา
0: ดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วเรา3 คนก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเท่านี้ค่ะคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดานดิฉันวิรอนบรรดก็ลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับเสาร์ที่16พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาธครับ
1: สวัสดีค่ะคุณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็รับชมรับฟังกันได้แล้วนะคะทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcot News FM 100.5 นะคะก็เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับเมื่อวานนี้ที่จับตาก็คือเรื่องของการเปิดห้องคุยนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีครม.และบรรดาเจ้าสัวและ CEO ต่างๆนะครับเพื่อจะเสริมศักยภาพลดอุปสรรคเดินหน้าการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็มีรายละเอียดนะครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของทางสำนักข่าวไทยนะครับเมื่อวานนี้ครับผู้บริหารระดับสูง10กลุ่มธุรกิจเอกชนคณะรัฐมนตรีและก็ข้าราชการหลายกระทรวงเลยครับพร้อมผู้ติดตามทยอยเดินทางเข้ามาที่ตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่16 นาฬิกาครับเพื่อร่วมเวทีหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศนับเป็นการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงลึกจากภาคเอกชนครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักครับมีการทักทายพูดคุยกันเรียกว่าเป็นการรวมบรรดาผู้บริหารระดับท็อปของเมืองไทยสำหรับกลุ่ม10กลุ่มที่เสนอความคิดเห็นเมื่อวานนี้ก็ประกอบไปด้วยกลุ่มสถาบันหลักก็คือกกร.สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยกลุ่มการเงินกลุ่มเกษตรและอาหารกลุ่มยานยนต์กลุ่มพลังงานกลุ่ม

ณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM

0: เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนมุมมองอย่างเสรีในบรรยากาศเปิดกว้างส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจหากมีการพูดถึงหน่วยงานใดขอให้โอกาสชี้แจงได้1นาทีนะครับและ17นาฬิกาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงภายในงานก็ได้มีการนั่งอยู่มุมหนึ่งของโต๊ะประชุมมีคุณธนินทร์เจรวรรณนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญพกพันธ์และก็นายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดนั่งขนาบขวาซ้ายนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีภาพประกอบและมีพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับภาพประกอบครับเป็นภาพเวทีเจ้าสัวเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับถ่ายภาพร่วมกับบรรดาเจ้าสัวและผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมรวม35คนที่เข้าร่วมเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่รัฐบาลจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังแนวทางการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับหนูคุย35เจ้าสัว CEO เสริมศักยภาพลดอุปสรรคลั่นรัฐเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนุทินเปิดเวทีล้อมวงคุยเจ้าสัว CEO ประกาศต้องร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างคนต่างไปไม่ได้หวังผนึกอาเซียนสร้างพลังต่อรองขั้วอำนาจโลกนะครับย้ำทุกความสำเร็จคือชัยชนะของทุกคนเด้งรับข้อมูลของทางกกร.นะครับท็อป10หน่วยงานเรียกรับสินบนเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดประเด็นนี้ต่อเนื่องไปด้วยครับ
1: ขณะที่หลังจากการประชุมแล้วเสร็จนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ออกมาจากห้องประชุมหลังจากคุยกันนานถึง2ชั่วโมงค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าบรรยากาศการหารือเป็นอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีก็ร้องโอ้โหค่ะก่อนจะกล่าวว่าคิดดูคนระดับนี้2ชั่วโมงกว่าไม่ได้มาคุยเล่นๆนะคะซึ่งต่อมาค่ะนายกก็พูดนะคะถึงบรรยากาศว่าการพูดคุยเป็นอย่างไรนายกบอกว่าหูชาเลยค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังตึกไทยคู่ฟ้าทำธุระส่วนตัวแล้วก็ออกจากตึกนะคะซึ่งในการพูดคุยกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงทั้งประเด็นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บอกว่าจะมาช่วยผู้ประกอบการดำเนินการได้อย่างคล่องตัวขยายการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการส่วนภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะเรื่องปัญหาการคอร์รัปชันแม้ว่าหลายดัชนีจะสะท้อนความรู้สึกของผู้ประเมินแต่ในทางปฏิบัติค่ะประเทศไทยดำเนินมาตรการด้านธรรมาภิบาลตรวจสอบความเข้มข้นมาโดยตลอดและรัฐบาลชุดนี้ให้อิสระแก่ฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่พบความกระทำผิดก็ให้ดำเนินการได้อย่างทันทีไม่ใช่เพียงแค่ลงพื้นที่ตรวจสอบและปล่อยให้เรื่องเงียบขายทุกฝ่ายค่ะมีความมั่นใจในการทำงานร่วมกันกับรัฐบาลในการกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะประเด็นนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News นะคะนายกหารือ35 Big CEO ชั้นนำ10บริษัทยักษ์ผลักดันไทยศูนย์กลางอาเซียนเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจประกาศรัฐบาลและเอกชนจับมือคู่กันนายกอนุทินล้อมวงคุย CEO ชั้นนำระดับประเทศเจ้าสัว CP เจ้าสัวสหพัฒน์นั่งประกบข้างลั่นรัฐบาลเอกชนต้องเดินคู่กันต้องเดินไปด้วยกันช่วยเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจระดับประเทศชี้เมื่อประเทศประสบความสำเร็จทุกคนคือผู้ชนะยันรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกไม่ยึดติดบริบทกฎหมายเดิมพร้อมดันไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้านถกร่วมรัฐบาลเคลียร์คางท่อ34ฉบับค่ะซึ่งก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพถ่ายรูปร่วมกันค่ะระดับมีทั้งนายอนุทินนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ถ่ายภาพหมู่ค่ะหลังจากเป็นประธานร่วมกันหารือกับภาคเอกชนแข่งขันเศรษฐกิจยกระดับประเทศค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็มีภาพเหมือนกันนะคะเป็นภาพบรรยากาศในระหว่างที่มีการก่อนการพูดคุยกันค่ะก็พูดคุยทั้งสีนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงเจ้าสัวธนินทร์นะคะก็พบว่ามีสีหน้ายิ้มแย้มชื่นมื่นแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วยค่ะธนินทร์ชาติสิริสารัตน์ปลิว34เจ้าสัวถกนายกต้านโกงเพิ่มขีดการแข่งขันแนะอุ้มกลุ่มเปราะบาง10องค์กรโต้โพสินบนจี้กกร.โชว์ข้อมูลขอโทษพิพัฒน์เรียก3อธิบดีแจงค่ะ
0: ซึ่งประเด็นนี้ขยายผลต่อเนื่องเพราะว่านายกรัฐมนตรีลั่นต้องไม่มีหน่วยงานรัฐคอร์รัปชันหลังจากกกล.เปิดโพ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดนะครับขณะที่หลายหน่วยงานรัฐก็แถลงโต้ข้อมูลพร้อมท้าเปิดหลักฐานครับซึ่งเมื่อวานนี้เองนี่นะครับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนครับก็ประกอบด้วยคณะกรรมการ

0: ร่วมภาครัฐเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI สถาบันเพื่อการยุติธรรมเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับภายหลังการสำรวจภาคเอกชนพบว่า 89% มองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันในที่ประชุมข้อแลกเปลี่ยนกับเอกชนครับถึงแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะต่อต้านการทุจริตโดยนายอนุทินชาญวีรกูลมีเจตจำนงแน่วแน่ครับในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสรองรับการเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็การพัฒนาหรือว่า OECD ของประเทศไทยนอกจากนี้ครับในประกรณ์ยังได้รับข้อเสนอจากคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันใน3ประเด็นที่จะได้นำเสนอนายกพิจารณาขับเคลื่อนในเชิงนโยบายก็ประกอบไปด้วย1การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน2การสร้างระบบความซื่อตรงภาครัฐเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD และ3การแก้ปัญหาอุปสรรคจากกฎหมายที่ล้าสมัยนะครับซึ่งประเด็นเรื่องของการคอร์รัปชันที่กกร.ได้เปิดข้อมูลมาเมื่อวานนี้นะครับหลายหน่วยงานออกมาโต้ข้อมูลนี้นะครับโดยกรมควบคุมมลพิษซึ่งติดอันดับ1ของการเสนอสินบนต่อครั้งตั้งโต๊ะแถลงเลยครับโดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษรองอธิบดีผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่แสดงจุดยืนยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสโดยอธิบดีสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์ครับย้ำเดือดแล้วว่าคพ.ได้ออกจดหมายเปิดผนึกส่งไปถึงนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อขอข้อมูลวิธีการสำรวจและก็เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลสำรวจดังกล่าวโดยย้ำว่ากรมควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจอนุมัติหรือว่าออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆทั้งต่อภาครัฐและเอกชนจึงไม่มีช่องทางหรือว่ากลไกที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบพร้อมตั้งข้อสังเกตตัวเลขสินบนเฉลี่ย 12,160 บาทต่อครั้งสูงกว่าค่าปรับตามข้อที่จริงหลายเท่าโดยค่าปรับทั่วไปของกรมครับอยู่ที่ประมาณ 15,000-30,000 บาทส่วนกรณีแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ค่าปรับสูงสุดก็ไม่เกิน 60,000 บาทครับย้ำหากไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานรองรับในโพการเปิดเผยข้อมูลอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังนั้นขอให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานโดยการชี้แจงหรือว่าขอโทษอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะด้วยนะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดประเด็นนี้ครับบอกว่าคพ.โต้เดือดแชมป์สินบนจี้หลักฐานกกร.พิพัฒน์สั่งสอบทางหลวงและเจ้าท่าด่าหน้าโต้วุ่นรายงานกกร.ชี้10หน่วยงานรับสินบนกรมควบคุมมลพิษเดือดถูกกล่าวหาแชมป์รับใต้โต๊ะครั้งละ100,000อธิบดีส่งหนังสือถึงหอการค้าสภาอุดและก็มหาหอการค้าไทยขอหลักฐานการสำรวจปมทุจริตภายใน7วันหากไม่มีขอให้กกร.แถลงขอโทษและรับผิดชอบทำให้เสียหายยืนยันคอพอยึดมั่นองค์กรโปร่งใสกรมอุทยานป่าไม้ก็ติดโผด้วยโต้แจงยิบยันไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์พิพัฒน์สั่งกรมทางหลวงกรมเจ้าท่าภาคเอกชนบุกทำเนียบจี้รัฐแก้คอร์รัปชันครับ
1: ซึ่งทางกรมอุทยานและกรมป่าไม้เองก็มีการโพสต์ Facebook นะคะในทำนองเดียวกันว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการค่ะตรวจสอบกระบวนการติดต่อกับภาคเอกชนทันทียืนยันว่าไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆนะคะแล้วก็สั่งฟันถ้าหากว่าพบว่ามีผู้กระทำความผิดโดยไม่ละเว้นส่วนทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์ค่ะก็ได้บอกว่าทั้งกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกที่ติดอันดับด้วยก็จะมีการเชิญผู้บริหารแต่ละหน่วยงานที่ถูกพาดพิงมาชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็มอบให้ทางปลัดกระทรวงคมนาคมไปตรวจสอบส่วนกรมทางหลวงค่ะตำรวจทางหลวงนะคะทางรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันค่ะว่าผบ.ตร.ให้ความสำคัญแล้วก็รับทราบการรายงานนี้แล้วไม่นิ่งนอนใจค่ะสะท้อนมุมมองภาคเอกชนต่อการทำหน้าที่ของตำรวจกำชับเรื่องของความโปร่งใสและปฏิเสธการรับสินบนในทุกรูปแบบค่ะพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะหน่วยงานรัฐเต้นแจงวุ่นสวยใต้โต๊ะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแนวรัฐบาลดันวาระแห่งชาติอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกังขาติดโผอันดับ1มูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดจีกกร.ชี้แจงที่มาข้อมูลพร้อมส่งหลักฐานภายใน7วันด้านกรมอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้โพสต์เฟซบุ๊กโต้ไม่มีนโยบายรับสวยพร้อมให้ตรวจสอบพิพัฒน์เต้น3หน่วยงานในสังกัดมีชื่อรับประโยชน์จ่อเชิญผู้บริหารกรมเจ้าท่า

0: กรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกแจ้งข้อเท็จจริงลั่นมีมูลสั่งตั้งคณะกรรมการสอบลงโทษทันทีไม่ละเว้นอธิบดีกรมเจ้าท่านั่งไม่ติดรีบแถลงปมเฉายาลูกน้องผิดจริงไม่เลี้ยงต้องรับโทษไล่ออกอย่างเดียวประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนชง3แนวทางรัฐบาลดันแอนตี้คอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติเตือนปัญหาสินบนเข้าขั้นวิกฤตเป็นต้นเหตุฉุดศักยภาพการแข่งขันภาพลักษณ์ของประเทศอนุทินแอนอกรับดัชนีคอร์รัปชันไทยรั้งท้ายสั่งครม.ไล่แจ็คบีนย้ำยุคนี้ต้องไม่มีสินบนค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวค่ะมากันที่เรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้นะคะลุงโยชน์ค่ะได้กลับบ้านแล้วทันทีที่เจ้าหน้าที่จากกองกำลังสุรนารีพาลุงโยชน์ลงจากรถตู้ค่ะภรรยาพร้อมลูกชายกับญาติๆก็เข้าสวมกอดร้องไห้ด้วยความดีใจเพราะว่าลุงโยชน์เองเนี่ยถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวไปขังนานถึง20วันนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ได้รับอิสรภาพเรียบร้อยก็กลับบ้านแล้วค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นลุงโยชน์บอกว่าดีใจมากที่กลับบ้านอย่างปลอดภัยเพราะว่าถูกทหารจับตัวดำเนินคดีลอบเข้าเมืองถูกคุมขังที่อุดรมีชัยกัมพูชานาน20วันเหตุการณ์ก็คือเข้าไปหาของป่าค่ะซึ่งในพื้นที่นี้ก็เคยไปมาก่อนแล้วแต่ว่าครั้งนี้ไปเจอทหารกัมพูชา20คนมาตั้งแคมป์มีอาวุธครบมือไม่ได้ทำร้ายอะไรแต่ถูกปิดตาแล้วก็ถูกนำตัวออกไปที่จังหวัดอุดรมีชัยระหว่างถูกคุมขังก็ดูแลตามอัตภาพค่ะเพราะว่าไม่ได้พีแค่ลุงหยดคนเดียวค่ะยังมีอีกหลายคนที่ถูกคุมขังแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสแกมเมอร์นะคะเมื่อไปถึงศาลกัมพูชาก็มีการถามว่าเป็นสายลับหรือเปล่าค่ะลุงก็บอกตามความจริงว่าเป็นเพียงชาวบ้านมาหาของป่าทางเจ้าหน้าที่ห้องคุมขังก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวก็บอกว่าวันนี้ฝ่ายไทยจะมาเยี่ยมและจะได้รับการปล่อยตัวตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่นำตัวแล้วก็พาส่งกลับประเทศไทยก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือและเป็นห่วงและยืนยันค่ะว่าต่อไปคงจะไม่กล้าออกมาหาของป่าอีกแล้วนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็จะรวมไปถึงเรื่องของการเปิดด่านรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยยันไร้เงื่อนไขเปิดด่านทหารเขมรปล่อยตัวลุงโยชน์คืนครอบครัวตั้งสมศักดิ์ประธาน JBC ชาวบ้านชายแดนขวัญผวาสงครามไทยกัมพูชารอบที่3ปะทุเร่งปัดกวาดบังเกอร์หลบจรวดหนีตายจ้าละวันด้านประธานกรรมธิการทหารสว.ยันสถานการณ์ไม่สอเขาลุกลามฝ่ายตรงข้ามแค่ยิงปืนสร้างความหวังปั่นกระแสชาตินิยมชื่อ MOU 44ชนวนเหตุทำให้เขมรต้องยึดหลักสากลย้ำกองทัพไทยอดทนเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์สีหศักดิ์ลั่นกัมพูชาต้องคุยกับไทยก่อนเดินหน้ากลไกอันคลอสแย้มพลเอกสมศักดิ์ขึ้นแทนประธาน JPC ฝ่ายไทยรัฐมนตรีกลาโหมการันตีไร้เงื่อนไขเปิดด่านแรกส่งตัวลุงหยดกลับบ้านชี้เวทีเจรจาทวิภาคีทุกระดับคืบหน้าหากสองชาติสร้างบรรยากาศการเดินหน้าสู่สันติภาพค่ะ
4: และเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะครับว่าการที่กัมพูชาส่งตัวลุงหยดกลับไทยไม่มีการแลกเปลี่ยนหรือว่ามีเงื่อนไขใดๆครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการจะเปิดด่านแน่นอนนี่เป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งนะครับ ก็เป็นการดำเนินการเพื่อที่จะคลายความกังวลแล้วก็ลดปัญหาระหว่างกันครับเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันยืนยันว่าเป็นทหารของเราไม่ได้หย่อนไปนะครับเรายังคงความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและหากมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการใช้กลไกทวิภาคีในการประชุมครับตั้งแต่ระดับ JBC GBC แล้วก็ RBC ตามลำดับขณะที่นายกรัฐมนตรี

0: ตรีนายอนุทินชาญวิรกูลครับก็ได้รับรายงานเรื่องที่กัมพูชาปล่อยลุงโหยดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแล้วก็บอกว่าก็ดีที่เป็นจริงตามนั้นนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ประเด็นนี้ครับลุงโหยดกลับถิ่นกลาโหมรีบปัดขอแลกเปิดด่านลุงโหยดได้รับการปล่อยตัวแล้วผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาเจ้าตัวเผยถูกขังในคุกเขมรใช้ชีวิตลำบากด้านรัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธปล่อยตัวแลกเปิดด่านแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลดความขัดแย้งเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันครับ
1: ในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวศรีหศักดิ์ชี้อดีตเลขาสมช.นั่งประธาน JBC ทหารเขมรส่งลุงโหยดกลับสุรินทร์ศรีหศักดิ์รับอดีตเลขาสมช.นั่งประธาน JBC ไทยกัมพูชาชี้ถึงจะได้อันครอส2ประเทศควรมีการคุยกันก่อนทหารเขมรส่งลุงโหยดกลับสุรินทร์ค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของปปช.ครับได้เปิดปฏิบัติการเผยเงามังกรบุกรวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวทุจริตสวมสิทธิ์บัตรชมพูให้กับหมิงเฉินซันอาชญากรจีนข้ามชาติโยงคลังอาวุธและระเบิด C4 นะครับเมื่อวานนี้ครับชุดปฏิบัติการ5หน่วยงานนำโดยกระทรวงมหาดไทยปปช.บก.ปปป.ปปท.และก็ตำรวจสอบสวนกลางครับได้เปิดปฏิบัติการเผยเงามังกรบุกจับกลุ่มข้าราชการระดับสูงที่อยู่เบื้องหลังการออกเอกสารราชการให้กับหมิงเฉินซันซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามและระเบิด C4 ที่ชลบุรีเมื่อ9พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังการขยายผลตรวจสอบพบว่าในหมิงเฉินซันไม่เคยไปเหยียบอำเภอเชียงดาวแต่ว่ากลับมีรายชื่อย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปในพื้นที่เมื่อตุลาคม2565เพื่อสวมสิทธิ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หวังจะใช้ชีวิตแล้วก็ทำธุรกิจในประเทศไทยแบบ VIP ครับโดยศาลอาญาทุจริตภาคฆ่าได้ออกหมายจับปลัดอำเภอฮอดซึ่งเป็นอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวแล้วก็ลูกจ้างอำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมแล้วก็อนุมัติเอกสารเท็จทั้งหมดอดีตปลัดนายนี้ครับเคยมีประวัติทุจริตสวมบัตรประชาชนให้แก๊งจีนเทาในคดีอุ้มฆ่าไทยตัดนิ้วมือเมื่อปลายปี65มาแล้วแถมยังพบหลักฐานออกบัตรสีขาวหรือว่าเลข0ให้บุคคลอื่นโดยมีชอบนับอีก10รายนะครับจุดนี้ครับชุดจับกลุ่มได้แจ้งข้อหาความผิดตามป.อาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบความผิดตามพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎรฐานทุจริตนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีและล่าสุดกรมการปกครองสั่งเพิกถอนรายการทุจริตทั้งหมดเตรียมขยายผลกวาดล้างผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับที่เซ็นชื่อรับรองให้กับหมิงเฉินซันเข้าไปอยู่ในบ้านอย่างเด็ดขาดต่อไปสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับจับปลัดอำเภอทุจริตย้ายชื่อหมิงเฉินไปซุกทะเบียนบ้านเชียงดาวโดยไม่มีสัมพันธ์กับเจ้าของถูกบุกรวบที่ฮอดเชียงใหม่คดีหมิงเฉินซันคลังแสงลุกลามถึงคิวบุกจับปลัดอำเภอฮอดเชียงใหม่ทุจริตทะเบียนบ้านนะครับช่วยเหลือโดยย้ายชื่อหมิงเฉินไปยังบ้านที่เจ้าของไม่ได้มีความสัมพันธ์กันสมัยเป็นปลัดอำเภอเชียงดาวรวมทั้งรวบตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนอีกรายสอบเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธขณะที่ผบ.ทร.ยันไม่มีอาวุธหลุดจากระบบของกองทัพเรือชี้พฤติกรรมส่วนบุคคลสั่งเอาผิดเด็ดขาดไม่มีการช่วยเหลือกันครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะลาออกกันค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นผู้ว่าชัดชาตินะคะก็มีรายงานข่าวว่าเตรียมจะยื่นลาออกจากตำแหน่งนะคะโดยผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นค่ะแต่เตรียมหนังสือลาออกไว้แล้วเนื่องจากว่าจะมีการยื่นให้กับนายกรัฐมนตรีช่วง 18-19 พฤษภาคมจากนั้นจะไปสหรัฐอเมริกาแสดงความยินดีกับลูกชายที่รับปริญญาค่ะและ28พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นความชัดเจนแล้วนะคะว่าจะลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมใหม่ถัดไปด้วยค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะก็จะมีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพาดหัวข่าวว่าชัชชาติจะยื่นใบลาออกผู้ว่ากทม 18-19 พฤษภาคมบินเยี่ยมลูกชายก่อนเปิดตัวลงสมัครผู้ว่าอีกครั้ง28พฤษภาคมด้านประชาธิปัตย์เคาะแล้วส่งอนุชาบูรพชัยศรีลงชิงเก้าอี้

0: ขณะที่เลขากกต.ยันจัดเลือกตั้งเรียบร้อยที่สุดเปิดรายชื่อตั้งประธานกรรมาธิการ35คณะลงตัวภูมิใจไทยพรรคประชาชนเพื่อไทยไม่พลิกโผขณะที่กล้าทำส่งบุญยิ่งนั่งประธานกรรมาธิการกิจการสภาประชาธิปัตย์ส่งพิทักษ์เดชคุมกรรมาธิการฟอกเงินค่ะส่วนในมติชนนะคะก็รวมพ.ร.บ.อากาศสะอาดไปด้วยค่ะกฎหมายอากาศสะอาดนิรโทษสภาโหวตเดินหน้ารวม34ฉบับยืนยันไปต่อรุมถล่มปัดตกร่างแก้รัฐธรรมนูญภูมิใจไทยจ่อชงของใหม่19พฤษภาคมชัชชาติลาออกผู้ว่ากทม.ประชาธิปัตย์ส่งอนุชาท้าชิงเก้าอี้ค่ะ
1: DSI ส่งสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์ฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติเครือข่ายส.ส.รวม24แฟ้มความหนา 1,866 แผ่นให้กับอัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินการส่วนชนพัฒน์ก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่นะครับเพราะว่ายังเป็นส.ส.ทำหน้าที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีผู้ต้องหาตามหมายจับ27รายเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้1รายเป็นผู้ต้องหาหญิงครับมีบทบาทเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ซึ่งได้นำตัวส่งฝากขังไปก่อนหน้านี้จึงเหลือผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับ25รายส่วนอีก1รายก็คือนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.ที่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่ครับทาง DSI จึงส่งหนังสือประสานไปถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอนำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมตามที่อัยการสูงสุดพิจารณาในประเด็นที่พบการกระทำความผิดส่วนหนึ่งส่วนใดนอกราชอาณาจักรหรือว่าเรียกว่าความผิดนอกราชอาณาจักรเพราะว่าหลักฐานในการสอบสวนพบว่ามีการตั้งเว็บพนันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ทำให้นายชนพัฒน์ยังไม่ต้องปรากฏตัวต่อหน้าอัยการคดีพิเศษเพราะมีเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหากประธานสภาอนุญาตส่งตัวส.ส.ระหว่างเอกสิทธิ์คุ้มครองจึงเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำเพิ่มเติมนายชนพัฒน์ต่อไปได้ครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ DSI สั่งคดีส่งอัยการฟ้องส.ส.ชนพัฒน์กับพวก27คนพนันฟอกเงิน DSI หอบสำนวนกว่า 10,000 แผ่นส่งอัยการฟ้อง27ผู้ต้องหาแก๊งเว็บพนันฟอกเงินข้ามชาติส่วนส.ส.ชนพัฒน์หนึ่งในผู้ต้องหายังมีเอกสิทธิ์สภาคุ้มครองเร่งประสานประธานสภาขอตัวสอบปมฟอกตั้งออฟฟิศเว็บพนันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านครับ
0: มาดูความเคลื่อนไหวของประเทศมหาอำนาจระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ค่ะมีภาพด้วยค่ะภาพประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก่อนหารือเป็นวันที่2ในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการที่เรือนรับรองจงหนานไห่ในกรุงปักกิ่งค่ะสีจิ้นผิงทรัมป์จับมือกันค้าฉลุยจีนสัญญาไม่ส่งอาวุธสีหศักดิ์เสนออิหร่านส่งยานแลกเปิดฮอร์มุซ2ชาติมหาอำนาจหารือวันที่บรรลุข้อตกลงการค้าสีจิ้นผิงโดยจีนรับประกาศรับปากนะคะไม่จัดส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารแก่อิหร่านยกเว้นซื้อน้ำมันจะมีต่อไปชี้สงครามไม่ควรเกิดตั้งแต่แรกแนะเร่งแสวงหาหนทางยุติปัญหาให้ได้โดยเร็วพร้อมตกลงซื้อโบอิ้ง200ลำส่งผลให้หุ้นโบอิ้งร่วงทันทีขณะที่ผู้นำสหรัฐลั่นกำลังหมดความอดทนกับอิหร่านส่วนอิหร่านเปิดทางเรือจีนผ่านฮอร์มุซแล้วเผยเหตุระทึกในอ่าวโอมานมีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายบุกยึดเรือวิจัยด้านการประมงของฮอนดูรัสส่วนสีหาสักหารือรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านค่ะล้วนเปิดช่องแคบฮอร์มุซถ้าการเจรจาสันติภาพได้ข้อยุติไทยเตรียมส่งยาผ่านโอมานไปช่วยอิหร่านตามคำร้องขอค่ะ
1: เรื่องนี้ใจกว้างเป็นทะเลเลยนะครับเมียพี่เมียน้องนะครับเป็นสิ่งที่ฮือฮาแล้วก็พาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับเป็นภาพของนางยุพินทัดไทยภรรยาพี่รับไหว้จากนางสาวอ่อนอุมาจันเพ็งภรรยาน้องหลังยกขันหมากพร้อมสินสอดเงิน 300,000 ทอง5บาทสู่ขอให้กับสามีครับนั่นก็คือนายวิษณุปรางชัยภูมิสามีตัวเองก็สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับพาดหัวข่าวของข่าวสดครับคือฮาเมียหลวงสู่ขอเมียน้อยให้ผัวจัดใหญ่ขบวนขันหมากสินสอด 300,000 ทอง5บาทชัยภูมิคือฮาเมียหลวงเป็นเท่าแก่ให้ผัวเจ้าของรถแห่ร็อกเกือบเสีย ยกขันหมากขนสินสอด 300,000 ทอง5บาทแต่งเมียน้อยจัดขบวนรถแห่กว่า10คันสุดชื่นมื่นไปสู่ขอที่บ้านหนองไผ่เมืองชัยภูมิพร้อมจัดพิธีแต่งงานให้อย่างยิ่งใหญ่เผยรู้จักกับเมียน้อยมาเป็น10ปีเป็นลูกน้องในวงเป็นคนดีซื่อสัตย์แถมเป็นลูกกำพร้าและต่อสู้ชีวิตเหมือนกันพ่อผัวมาบอกว่าชอบพอฝ่ายหญิงสัญญาว่าจะเลิกเจ้าชู้เลยลงทุนจัดงานแต่งให้ถูกต้องตามประเพณีด้วยความเต็มใจครับ
0: ส่วนในมติชนค่ะมีภาพนะคะพร้อมพาดหัวข่าวพบฟอสซิลนาคาไททันเป็นยืนยันว่าเป็นชนิดใหม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นไดโนเสาร์คอยาวใหญ่ที่สุดในอาเซียนน้ำหนักเท่ากับช้าง9ตัวอายุ100ถึง120ล้านปีพบนาคาไททันฟอสซิลไดโนเสาร์คอยาวใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ที่บ่อน้ำจังหวัดชัยภูมิโตกว่าทีเร็กถึง2เท่าโดยทีมนักศึกษาวิจัยไทยจากลอนดอนทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในยุคโบราณค่ะ
1: ส่วนไทยรัฐเองมีภาพนะครับมีภาพเสียร้านซูชิซิ่งเบนอัดรถ6ล้อเสียชีวิตคาที่เลยครับเป็นสภาพที่เกิดเหตุหลังจากนายภูริศนะฮะนักธุรกิจหนุ่มร้านอาหารซูชิขับรถเบนซ์สปอร์ตพุ่งชนท้ายรถ6ล้อจนกระเด็นหลุดทะลุกระจกออกมาเสียชีวิตหน้าคอนโดIDO สาธรท่าพระถนนตากสินครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับ
0: ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติเผยรัฐบาลภาคธุรกิจเตรียมลงทุนใหญ่พัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานน้ำบุคคลคว้าโอกาสกลางความขัดแย้งตะวันออกกลางภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์สรุปผลการประชุมว่านายกรัฐมนตรีเชิญภาคเอกชนร่วมหารือการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศซึ่งถือได้ว่าได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนมากมายและเป็นประโยชน์ซึ่งทุกคนมองว่าวิกฤตพลังงานจากภูมิภาคตะวันออกกลางประเทศไทยจะต้องคว้าโอกาสท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งโดยภาคเอกชนมีความเห็นในที่ประชุมว่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่เหมาะสมกับการลงทุนและมีการย้ายฐานการผลิตมาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงย้ายซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานตามมาด้วยบุคลากรที่จะย้ายฐานผลิตมาในอาเซียนและประเทศไทยซึ่งผู้บริหารภาคเอกชนส่วนใหญ่ยืนยันว่าเป็นแนวโน้มที่เกิดจากวิกฤตพลังงานโลกและเป็นโอกาสของประเทศไทยเราจะอยู่เฉยไม่ได้จะต้องคว้าโอกาสนอกจากนี้มีข้อเสนอ4เรื่องหลักซึ่งประกอบด้วย1ต้องลงทุนทรัพยากรน้ำ2ต้องเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาด3ต้องเร่งลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลและ4ต้องหาแหล่งเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่พร้อมกันนี้ที่ประชุมร่วมกันกับระหว่างภาครัฐและธุรกิจยังได้พูดถึงวิกฤตเงินเฟ้อที่เกี่ยวกับค่าครองชีพซึ่งในที่ประชุมให้สมาพันธ์ SME เข้าร่วมและเสนอให้รัฐให้ความสำคัญกับการช่วย SME ด้วยสช.แจ้งผลการตรวจสอบกรณีครูริบมือถือเด็กนักเรียนเรียกเงิน 10,000 บาทพบว่าไม่ใช่โรงเรียนเอกชนนายมนทนภาคสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกล่าวถึงกรณีนักเรียนอายุ17ปีถูกยึดโทรศัพท์มือถือและมีการเรียกเงินเพื่อแลกกับการคืนโทรศัพท์ซึ่งเป็นกระแสในโลกออนไลน์ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับการอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดสช.และไม่พบข้อมูลว่าได้รับอนุญาตเป็นศูนย์การเรียนในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบพบว่ามีลักษณะของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสช.จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอย้ำว่าการจัดการศึกษาทุกรูปแบบต้องคำนึงความปลอดภัยสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบสถานศึกษาก่อนส่งบุตรหลานเข้าเรียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเมียร์มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเมียร์ซินทราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป่าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899 0427474899 Love Train
7: ของผู้บริโภคปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
9: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลอมข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
10: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
9: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
11: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
12: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลับลวงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: ไอช่วงนี้เขาเปิดเทอมกันยังเนี่ยพี่ครึ่งพฤษภา
13: เขาเปิดแล้ว
12: เขาเปิดแล้วไม่น่ารถติดมาก
13: เออ เมื่อวานเนี่ยออกไปเนี่ยตรงเนี้ยน่ะไอ้ด้านทางสุดวัฒนธรรม
12: หางหูยาว
13: คือมันติดมันจนถึงอสมทองอ่ะคือออกไม่ได้กันอะไรเงี้ย
12: ใช่นี่ต้องกะเวลาใหม่นะออกจากบ้านอ่ะวันนี้ลืมมือถือนะไม่ต้องอะไรเลยเซ็งมากเลยขับมาได้ประมาณสักเซตหนึ่งเซตหนึ่งส่วนสี่ทางก็ตัดสินใจจะกลับไปเอามือถือไหมถ้ากลับมามือถือเนี่ยไม่ทันแน่ก็เลยแบบอ่ะมาแบบไม่มีมือถือรู้สึกขาดอะไรไปอยู่นะอ่ะมาโหพี่เด้งว่าจะมาถามพี่เด้งเลยจริงๆและแคปภาพมาเพราะว่า
13: คือ
12: เมื่อวานเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานที่เชิญพวกนักธุรกิจมาคือเราก็พวกโลโซแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะก็คือรู้จักแต่แบบที่ดังๆอ่ะ
13: ใช่
12: ใช่ไหมอ่ะคุณสารัตคุณเลิศคุณไลอัมพุชอะไรเงี้ยยังเห็นหน้าบ่อยเจ้าสัวธนินแล้วก็ใคร
13: ลูกของก็เล่นงานลูกอะไรนะที่ตอนนี้เป็นเจ้าของที่พ่อเขาเฮลิคอปเตอร์ตกอ่ะ
12: อ๋อตอบอัยวัฒน์
13: เออ
12: เนี่ยรู้จักแค่เนี้ยที่เหลือไม่รู้จักเลยแต
13: ่ไม่คือทำให้นึกถึงอะไรอ่ะนึกถึงบรรดาพวกนักธุรกิจระดับโลกอ่ะที่เขาเดินทางขึ้น Air Force One มากับทรัมป์นะแล้วก็มาหานักธุรกิจอ่ะที่จีนอะไรอย่างเงี้ย
12: เ
13: ฮ้ยความรู้สึกพวกสื่อเขาก็จะลงข่าวบอกว่าเฮ้ยมันอันตรายมากเลยนะกับการที่คุณมานั่งรวมตัวกันนี่ก็เหมือนกันไงเราไม่ความรู้สึกว่าคือเขามารวมตัวกันอยู่ที่ตึกภักดีบดินทร์
12: อ
13: ่ะคิดดูตัวเลขอ่ะของทรัพย์สินของบรรดามหาเศรษฐีเหล่านี้รวมกันแล้วเท่าไหร่ล่ะ
12: รวยสุดเขาเรียกว่ารวยที่สุดทุกอย่างแบบเอาเป็นว่าถ้าเราเป็นโจรเราจะล้อมทำเนียบไปเลยเรียกแล้วก็เรียกเป็นอะไรนะเป็นตัวประกัน
13: คือเดินมาเนี่ยหู
12: หน้าคนหมื่นล้านแสนล้าน
13: หน้าตัวเงินแบงค์นี่ขึ้นมาตับเลย
12: นั่นแหละเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาต้องมีชาร์ตให้ดูว่าที่มาเนี่ยชื่ออะไรหน้าตาอะไรยังไงบ้างเพราะต้องยอมรับว่านักข่าวทำเนียบเราส่วนใหญ่จะเน้นสายการเมืองแต่โอเคเขามีนักข่าวสายเศรษฐกิจที่เขารู้แหละแต่พวกเราเนี่ยต้องมานั่งดูใครวะใครวะ
13: เห็นภาพอ่ะเขาจะรวมมาไว้ใน TikTok อ่ะเห็นป่ะเขาจะรวมไว้เลยพวกตอนช่วงที่เดินเข้าตึกอ่ะแล้วเขาจะถ่ายภาพอะไรเงี้ยแล้วช่างภาพเขาใช้วิธีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อที่ให้หันหน้ากันมาอะไรเงี้ย
12: ใช่ใช่แต่ว่าแล้วพี่ยามดูภาพของทำเนียบรัฐบาลนะที่ปกติเขาก็จะมีให้เข้าไปดูใช่ไห
13: ม
12: มีประมาณร้อยภาพใช่ไหมเล็กพยายามหาภาพระหว่างคุณอนุทินกับคุณสารัตแบบยืนใกล้ๆกันอ่ะ
13: ไม่มี
12: เลยไม่มีเลยแต่แบบเอ้ยเขา
13: ส่วนใหญ่คือเขาก็ต้องให้เกียรติคุณธนินไงคุณธนินจะอยู่ด้านหน้า
12: ใช่
13: เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่ง
12: ใช่แต่แบบเดินไปทักหรือว่าพูดคุยอะไรกันไม่มีแต่รูปคุณสารัตอะไรเงี้ยก็เยอะพอสมควร
13: แต่ไม่ต้องห่วงหรอกคุณสารัตหน้าผ่องมาก
12: ใช
13: ่โดดเด่นออกมาเลย
12: แล้วตอนยืนถ่ายรูปที่บันไดตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยคุณสารัตก็ยืนอยู่บนสุดเลยนะแต่ว่าคือพวกเจ้าสัวธนินกับนายกอะไรเนี่ยเขาก็ยืนแถวหน้าด้านล่างนี่ก็ขึ้นไปอยู่
13: อย่าเลยไม่ต้องห่วงหรอกคือคุณสารัตนะต่อให้ไม่ต้องแบบเปิดตัวไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่โดดเด่น
12: ใช่แล้วปรากฏว่ามันมีคนนึง
13: ม
12: ันมีรู้สึกช่องไหนไม่รู้อ่านข่าวผิดเลยสารัตรัตนาวรัตนาพร
13: อ๋อเหรออัน
12: มีด้วยไม่ใช่มันมี2คนพี่แดง
13: เหรอ
12: คือตอนแรก
13: ชื่อสารัตเหมือนกันเหรอ
12: เขาชื่อสะกดเหมือนกันเลยสารัตรัตนาพรอันนั้นน่ะเป็นผู้จัดการกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแบงค์ไทยพาณิชย
13: ์เหรอ
12: แล้วก็มันมีคุณสารัตรัตนาวดี
13: พอดีเนี่ยปรากฏหน้าแล้วก็ไปอ่านชื่อผิดอะไรเงี้ยเหรอ
12: คือไม่ฟังวิทยุแต่ไม่รู้ว่าช่องไหนพูดว่าคุณสารัตรัตนาวดีจากกระทรวงอะไรเนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์เสร็จแล้วพูดคนนั้นไป3คนแล้วก็มาคุณสารัตรัตนาวดีจากเก๋าอ
13: ้
12: าวแล้วเมื่อกี้ใครวะ
13: อ
12: ๋อแล้วพอเล็กไปดูไอ้ที่ของทำเนียบแจกอ่ะเขาชื่อสารัตรัตนาวรหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเป็นของไทยพาณิชย
13: ์
12: โอ้เหมือนกันสักขนาดนั้นเลยแต่หน้าตาไม่เหมือนอะไรก็แต่เมื่อวานนี้เป็นอีกวันนึงนะพี่ที่หมู่นักข่าวเนี่ยคือคุณอนุทินน่ะนะเดิมเนี่ยตั้งใจว่าจะให้สัมภาษณ์วันอาทิตย์ละครั้งหรืออย่างน้อยก็วันนึงแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่คุณอนุทินทำไม่ได้และนักข่าวเองก็เหมือนทำไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเจอปุ๊บก็ต้องสัมภาษณ์ต้องถามใช่ไ
13: ห
12: ม
13: อย่าเลยเห็นตลอดทั้งอาทิตย์นี้ก็สัมภาษณ์ต้องกี่รอบต้องกี่รอบ
12: ใช่จนเมื่อวานนี้เป็นวันที่นักข่าวเหนื่อยกันมากเพราะว่าตั้งแต่งานตั้งแต่เช้ายันค่ำใช่ไหมจนพี่เห็นช่วงสุดท้ายเพราะคุณอนุทินเนี่ย
13: ที่รอเล่นกับนักข่าว
12: ใช่แล้วคือตอนแรกอะคือนักข่าวบอกให้เดินไปเลยแบบไม่สัมภาษณ์นายกเขาก็เลยอยากให้สัมภาษณ์อยากให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเรียกมุกฮาเฉยๆคือประมาณว่านักข่าวขยันแล้ววันนี้ข่าวเต็ม พิมพ์ข่าวกันหัวซุกหัวซุนทั้งวันหมดแล้วไงเออนั่นแหละก็เลยเป็นสีสันที่ทำให้รัฐบาล
13: เป็นมุกออกมามากเลยนะเป็นคลิปออกมาเห็นแล้วเหมือนกันยังดูไม่รู้กี่รอบเลยคือข่าวดีเหมือนกันคือเข้าใจหัวอกแบบผู้สื่อข่าวเลย
12: ใช่
13: ฉันไม่เอาแล้วฉันเหนื่อย
12: คือต้องบอกนะว่าคุณอนุทินน่ะตั้งแต่ก่อนเป็นนายกอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบชอบให้สัมภาษณ์อ่ะบางทีเจอหน้ากี่ครั้งอ่ะเจอมา
13: ก็พูดเรื่อย
12: เจอทำเนียบก็มาแล้วแกชอบมาให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบไงคือชอบวนรถเข้ามาเอาแวะของแวะของฉันมาให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบเพราะนักข่าวกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นน้อยไงพี่ใช่ไหมนั่นแหละก็มาที่ทำเนียบเป็นนักการเมืองที่ชอบให้สัมภาษณ์มากที่สุดแต่พอมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีความพยายามในการจะปรับนะเพราะว่าคนเป็นนายกอ่ะจะพูดเยอะมันก็ไม่เหมาะก็ที่ผ่านมาเหมือนมีความพยายามจะพูดน้อยแต่ที่สุดก็ไม่สามารถทำได้ไปที่ประธานาธิบดีกับอะไรนะทรัมป์กับสีจิ้นผิงเป็นไงบ้างพี
13: ่โอ้โหเขาก็หารือกันเสร็จสับเรียบร้อยแล
12: ้
13: วเห็นที่มีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งอ่ะก็คือทางจีนเนี่ยเขาตั้งเป้าอย่างเดียวเลยเรื่องไต้หวัน
12: อ๋อใช่ใช่
13: เขาตั้งเป้าเรื่องไต้หวันอย่างเดียวเลยเขาก็ถามตรงๆเลยทรัมป์เขาก็ไม่ตอบ
12: ส่วนทรัมป์ก็หวังอย่างเดียวเลยคือว่าอย่าให้จีนไปสนับสนุนอาวุธให้กับฝั่งไอ้นี่ใช่ไหมอิหร่าน
13: ก็จบลงได้ดีแต่ว่ามันจะมีสีสันอะไรที่แบบเมื่อวานยังคุยกันกับพี่สวิตเลยสีสันเขาก็แบบน่าสนใจดีแล้วไปมาเนี่ยคือมหาเศรษฐีอ่ะผู้หญิงอ่ะชาวจีนน่ะจะถูกพูดถึงมากที่สุดเลยสำหรับในการพบปะกันของบรรดานักธุรกิจอ่ะเพราะว่าเธอโดดเด่นมากอ่ะ
12: ใช่ที่เป็นเจ้าของไอ้หน้าจอ
13: ใช่ๆนะหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละแล้วก็เพิ่งรู้นะว่า iPhone เนี่ยมันเป็นผลงานของเธอ
12: หน้าจอคือจากแบบฟังชีวิตเขาแล้วแบบ
13: ใช่คือชีวิตเธอสุดๆมาก
12: แบบจากศูนย์จากลูกจ้างอ่ะจ้าโ
13: อ้เนี่ยมหาเศรษฐีส่วนใหญ่นะ
12: พี่ทำให้คิดนะเมื่อวานนี้ไปเซ็นทรัลปิ่นใช่ไหมปกติแล้วก็จะผ่านเซ็นทรัลปิ่นปกติซื้อของอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนนึงเขาขายตอนนี้เขามาเปิดบูธขายอะไรนะเขาเรียกกุ้ยช่ายกับขนมจีบแต่ลักษณะเขาว่าดีมากเลยเหมือนเป็นเท่าแก่เนี้ยเราก็ไปซื้อ2กล่องกลับบ้านใช่ไหม
13: แล้ว
12: เสร็จก็คุยเขาก็ชวนคุยนี่หน้าคุ้นคุณวาสนาหรือเปล่าคะอะไรประมาณนี้เสร็จเราก็เลยถามว่าเอ้าทำไมมาขายบอกอุ้ยเป็นลูกจ้างเขาค่ะเป็นลูกจ้างแล้วก็คือเขาอ่ะสามีก็เสียชีวิตไม่มีลูกเคยทำงานที่กรมขนส่งแล้วคือเขาบอกเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าไม่รู้เขาจะอยู่ไปทำไมเนี่ยแล้วมาแล้วเป็นลูกจ้างขายของก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู
13: ่
12: แล้วประมาณเนี้ยพี่แล้วก็แบบโอ้โหไม่รู้จะให้กำลังใจอะไรยังไงเลยพี
13: ่
12: เขาบอกว่าเนี่ยจะไปทำการค้าอะไรก็เขาเพิ่งไปรักษาหลังมาอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ลักษณะดูดีมากเลยนะพี
13: ่
12: เขาบอกมีแต่คนบอกเขาว่าหน้าเหมือนเท่าแก่เนี้ยเนี่ยพอดีพูดถึงนักธุรกิจคนจีนเนี่ยก็คิดถึงว่าคนเราบางทีอะเนาะเหมือนชะตาชีวิตมันขีดมาแล้วอ่ะโหเขาเริ่มจากศูนย์นะ
13: ใช่
12: แต่แบบโอ้โห
13: แม่ตายพ่อตายตาบอดอะไรเง
12: ี้
13: ย
12: แต่
13: ว่าสู้ชีวิต
12: แล้วก็ไม่ได้
13: เงินก็ไม่มีเรียน
12: ไม่มีเงินเรียนด้วยโอ้โหนะชีวิตนะเหมือนกับว่านั่นแหละก็สู้ชีวิตกันไปทุกคน
13: มาเรื่องของสัปดาห์นี้นะว่าไปก็มีไม่ค่อยกี่เรื่องนะแต่ว่าเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องพูดถึงกันนิดนึงเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยออกจากเรือนจำมาเมื่อช่วงวันจันทร
12: ์
13: ก็ว่าโอ้โหเป็นโฟกัสของทุกคนมากแล้วพอออกมาปุ๊บเนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยก็จะไปพูดเลยบอกว่าผมไปจำศีลมาจำอะไรไม่ได้แล
12: ้
13: ว
12: ตีความกันนะ
13: คือทุกคนก็ตีความกันเลยว่าไอ้คำว่าจำศีลเนี่ยคือคุณทักษิณกำลังจะบอกอะไร
12: มันมีนัยยะเน
13: อ
12: ะ
13: ไม่แล้วอีกอย่างนึงอะที่น่าสังเกตมากก็คือคุณทักษิณเนี่ยอ้วนขึ้นเยอะมากแล้วก็หน้าตาแจ่มใสคือดูแบบแฮปปี้ในตาไม่ได้บ่งบอกถึงความเศร้าเลยคือแบบในตาแบบเป็นประกายถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างตอนช่วงที่ออกจากพักโทษที่ชั้น14เนี่ยกับการออกจากเรือนจำเพื่อมาพักโทษเนี่ยคือผิดกันเลยคือช่วงนั้นยังมีในตาแบบเหมือน
12: กังวล
13: คือ
12: ฉันจะโดนจับได้ไหม
13: คือมันยังแบบมีในตาหรือว่าท่าทางอ่ะมันยังไม่แบบดีดาแฮปปี้แบบเน
12: ี้
13: ยแต่คนเนี้ยคือแฮปปี้แบบสุดๆหน้าผ่องขาวอ้วนคือเห็นเลยนะหน้าอ้วนหน้าออกเลย
12: แล้วตัดผมแบบ ยกทรงสูงเลย
13: คือผมก็แบบสกิน
12: อ
13: ะ
12: ใช่ก็คือมุมนึงอะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนโล่งแล้วกับการที่มาได้รับโทษตามแบบตามสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วอะ
13: ไม่แต่ว่ามันผิดแปลกแตกต่างไปจากนักโทษหลายๆคนไงเพราะว่าคืออย่างที่คุยกับคุณจตุพรแล้วคุยกับใครเนี่ยคือทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่มีความสุขหรอกนะเพราะว่าพวกเราจะนั่งนับวันแต่ละวันเลยมันผ่านไปกี่วันอะไรเงี้ยไม่มีใครหรอกที่จะมีความสุขอยู่ในเรือนจำได้อะไรอย่างเงี้ยคือออกมาเนี่ยสังเกตไหมทุกคนเนี่ยจะผอมและหน้าตาก็จะซีเซียวถึงแม้ว่ามันจะมีความสุขอยู่บ้างกับการที่เราได้หลุดพ้นโทษแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะผิดแผกแตกต่างไปจากคุณทักษิณมากแล้วพอเนี่ยในโซเชียลเนี่ยมันก็จะมีภาพอยู่ภาพนึงที่คิงโพแดงเพจ Facebook ชื่อว่าคิงโพแดงเนี่ยเขาโพสต์ภาพเอาไว้เป็นภาพบ้านน็อกดาวน
12: ์ข้างในเหรออ
13: ืมบ้านน็อกดาวน์ค่ะมีน้ำมีไฟมีแอร์มีเน็ตมีทีวีมีตู้เย็นมีเครื่องทำน้ำอุ่นซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวโยงหรือเปล่าเพราะว่าคิงโพแดงเนี่ยเขาโพสต์เหมือนทำนองแบบมีไอ้ความเกี่ยวโยงกันและหลายคนก็มีการพูดไปถึงกรณีของคุณชลอเกิดเทศอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีการผูกโยงกันแล้วถ้าเทียบถึงกับคุณทักษิณอะไรเงี้ยใช่ไห
12: ม
13: แต่ว่าเนี่ยอันนี้ชาวโซเชียลก็พูดกันนะ
12: อันนี้ถ้านั่นกรมราชทัณฑ์ต้องควรจะชี้แจงนะว่ามีบ้านอันนี้จริงหรือไม่ใช่ทำอะไรแล้วคุณทักษิณจริงๆแล้วไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงอะไรนะโรงพยาบาลเขาเรียกอะไรนะสุที่เป็นโรงพยาบาลด้วย
13: ไม่จริงๆคือตามกำหนดแล้วอ่ะตามที่ระบุออกมาแล้วเปิดเผยต่อสาธารณะคืออยู่ในเรือนจำกลางบางขวางใช่ไห
12: ม
13: เพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยจริงเท็จยังไงเพราะว่าโซเชียลเนี่ยเขาออกมาเล่นประเด็นนี
12: ้ใช่หรืออีกมุมนึงก็คือเหมือนคุณทักษิณน่ะปลงได้แล้วประมาณว่าชั้นหนึ่งชั้นเข้าของกระบวนการอันที่สองคือเหมือนกับว่าสดใสที่สดใสอาจจะเพราะว่าอ่ะปลงได้แล้วว่าชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไม่ค่อยเชื่อว่าคุณทักษิณปลงได้เพราะว่าอะไรป่ะ
13: ครับ
12: โอ้พี่ออกมาต้องมาช่วยคือต้องมาช่วยกอบกู้พรรคอ่ะเรียกว่านะภารกิจหลักต่อให้คุณทักษิณหรือว่าคุณนงอิงจะเคยบอกว่าเฮ้ยไม่ยุ่งการเมืองแล้วอ่ะแต่ถ้าเราเป็นคุณทักษิณ
13: อ
12: ่ะโหเราก่อตั้งพรรคนี้มานะพรรคนี้ก็ถือว่าตอนนี้มันก็ดรอปลงใช่
13: มั้ยไม่คือเห็นได้เลยว่าคือจะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยวางมือเนี่ยไม่มีทางเพราะคุณนุ้งอิงยังเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่เห็นป่ะ
12: ใช่
13: และได้ข่าวว่าเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนภายในของพรรคเพื่อไทยกันใหม่นะ
12: เ
13: ขาตั้งไอ้พวกคณะอะไรของเขาอะ
12: กรรม
13: อะไรคณะพิเศษอะไรนั่นแหละก็เลยมีการมองกันเหมือนกันว่าเนี่ยมันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคเพื่อไทยเอาเป็นว่าเราดูไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณทักษิณเนี่ยพยายามจะเก็บตัวเงียบสังเกตไหมคือเงียบไปเลยนะเนี่ยพอหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำก็จะมีข่าวว่าไปที่โรงพยาบาลพระราม9แต่ว่าก็ไม่อนุญาตให้สื่อเนี่ยถ่ายภาพอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคือช่วงนี้คือคุณทักษิณก็จะเงียบและด้วยความที่ทางคณะอนุกรรมการของกรมราชทัณฑ์น่ะเขาก็ไม่ยอมไงคือทางฝ่ายทีมทนายเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ให้คุณทักษิณเนี่ยใส่กำไร EM แต่ว่าทางคณะอนุกรรมการเนี่ยเขาก็ไม่ให
12: ้
13: คือมันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์อะที่ใช่บ่งบอกว่าเฮ้ยคุณทักษิณคือคุณอยู่ในกระบวนการการพักโทษนะเพราะนั้นไอ้การจะเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยม
12: ัน
13: ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้เหมือนไอ้การพักโทษครั้งก่อนอะ
12: ใช่ซึ่งเลยก็เชื่อนะว่าคุณทักษิณในช่วงแรกๆอะคงต้องเงียบก่
13: อ
12: นแต่ว่าเงียบไม่ได้แปลว่าอยู่บ้าน
13: สี่เดือนนะไม่รู้ว่าจะแบบเงียบทั้ง4เดือนหร
12: ือ
13: เปล่า
12: เชื่อได้เลยก็ต้องมีคนมาเขาเรียกอะไรมาคนมาเยี่ยมมาพูดคุยมาเตรียมคือแม้ว่าจะเงียบแต่เขาก็อาจจะคิดเรื่องของการกอบกู้พรรคหรืออะไรเรื่องของทางการเมืองอยู่ด้วยแหละแต่เพียงแต่อาจจะไม่ได้ออกสื่อแค่น
13: ั้
12: น
13: อันนั้นเราก็ไม่รู้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณทักษิณเองใช่ไหมว่าคุณทักษิณเองจะได้แบบเรียนรู้กับบทเรียนครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่
12: า
13: แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคือคุณทักษิณมีคดีติดตัวเนี่ยเยอะพอสมควร
12: มีอะไรบ้างนอกจาก
13: 112 112อยู่ในชั้นอุทธรณ์แล้วก็คดีชั้น14ค่ะคดีชั้นอ้าวก็เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาที่มีคำพิพากษาเพราะคุณทักษิณเนี่ยจะโดนด้วยในฐานะผู้สนับสนุนคือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้ป่วยเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเข้ามาตรา89ค่ะในฐานะผู้สนับสนุนและที่สำคัญก็คือศาลฎีกาเขามีคำพิพากษากันออกมาเลยสำหรับในกรณีเนี่ยของคุณทักษิณเน
12: ี่ยแล้วมีคนไปฟ้องไหมพี่หรือว่ามันต้องเป็นอัตโนมัติ
13: ปปช.
12: เ
13: พราะว่าปปช.เนี่ยอยู่ในกลไกด้วยเห็นไหมที่ทางศาลฎีกาเนี่ยเขาให้ปปช.และอัยการเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นโจทย์ด้วยสำหรับคดีเนี้ยของคุณทักษิณเนี่ยจนกระทั่งที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยเข้าไปอยู่เรือนจำอ่ะเพราะว่า ทางศาลฎีกาเลยก็ชี้ออกมาเลยว่าในกรณีนะของชั้น14เนี่ยคดีชั้น14เนี่ยจะไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพรบราชทัณฑ์ปี60ในมาตรา55แล้วก็กฎกระทรวงปี63เพราะนั้นเนี่ยคือในเมื่อศาลฎีกาเนี่ยชี้มาแล้วเป็นหน้าที่ของปปช.แล้วล่ะที่ปปช.จะต้องดำเนินการต่อจากนี้ไปเพราะทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนและที่ชัดเจนเนี่ยก็บอกว่าในช่วงของการไต่สวนเนี่ยนะคือผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยชี้ออกมาหมดเลยว่าใครเป็นคนที่เซ็นให้คุณทักษิณเนี่ยไปนอนที่ชั้น14เพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไล่ลงมาเลยตั้งแต่ตูนทักษิณตั้งแต่น้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือพันตำรวจเอกทวีเนี่ยแล้วก็ปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็อธิบดีกรมราชทัณฑ์เลยเนี่ยคือเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องโดน
14: อ
13: ันนี้เนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของปปช.ที่ต้องดำเนินการแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอีกทีนึงคือตอนนี้ก็เป็นแค่ในชั้นของการกล่าวหาจากทางผู้บัญชาการเรือนจำใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือคุณทักษิณจะโดนด้วยและนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคือทางนี้ทางนั้นน่ะขึ้นอยู่กับปปช.แล้วล่ะเพราะว่าในเมื่อศาลชี้ออกมาชัดเจนแบบนี้แล้วปปช.ก็ต้องดำเนินการต่อแล้วก็ส่งให้ศาลอีกทีนึงในส่วนของคดีนี
14: ้
13: และมันจะมีในอีกกรณีนึงซึ่งเริ่มมีความเคลื่อนไหวกันออกมาก็คือที่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรที่มีคำพิพากษาไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี68ให้กรมสรรพากรเนี่ยเรียกเก็บภาษีพร้อมกับเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มจากคุณทักษิณเป็นเงิน 17,600 ล้านก็เป็นกรณีของการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นเนี่ยเมื่อปี49นั่นหมายความว่าคดีนี้เนี่ยโอ้โหมันต่อยอดกันมาเป็นนับ20ปีจนกว่าจะสรุปออกมาในชั้นศาลฎีกาได
14: ้ไม่มีหมดอายุเนาะ
13: เขามีระยะเวลา10ปีของการเก็บภาษีเนี่ยนะเนี่ยไอ้คำตัดสินเนี่ยนะที่น่าสนใจก็คือมาจนถึงตอนเนี้ยมันผ่านระยะเวลามา5เดือนแล้วผ่านระยะเวลามา5เดือนปรากฏว่าเนี่ยศาลสามารถดำเนินการเรียกเก็บภาษีคุณทักษิณได้แค่เพียง50ล้าน
14: อ
13: ันนี้ตามคำบอกเล่าของคุณเรืองไกลที่ตามเรื่องนี้อยู
14: ่
13: คุณเรืองไกลมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเก็บไปได้50ล้านเพราะว่าทางคุณทักษิณเนี่ยบอกว่ามีเท่านี้มีเงิน50ล้านเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้หลายคนก็เริ่มเป็นห่วงอย่างคุณถาวรเสนียมเห็นมั้ยที่ออกมาเคลื่อนไหวคือคุณถาวรเสนียมก็บอกว่าเพราะนั้นในเมื่อคุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวละในเมื่อบอกว่ามี50ล้านไม่สามารถจ่ายได้เพราะนั้นเนี่ยคุณถาวรต้องการให้กรมสรรพากรเนี่ยพิจารณาฟ้องคุณทักษิณฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายในเมื่อคุณไม่สามารถชำระหนี้ได้เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ฟ้องล้มละลายคือถ้าเกิดว่าฟ้องล้มละลายปุ๊บเนี่ยถามว่ามีจะผลมันจะมีผลอะไรมันก็จะมีผลในแง่ของทางการเมืองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยเข้าเรือนจำคุณทักษิณก็ไม่สามารถมีตำแหน่งทางการเมืองไม่สามารถที่จะอะไรทางการเมืองได้แต่ถ้าเกิดว่าฟ้องล้มละลายปุ๊บเนี่ยคือชื่อเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องเศรษฐกิจไอ้พวกทำธุรกิจก็ไม่ได้เลย
14: แล้วทรัพย์สินอะไรอ่ะเบิกได้ไหม
13: เรื่องนี่ไง
14: ทองอ่อนอะไรเงี้ย
13: เนี่ยมันยังมีเดี๋ยวนี่ภาษีคือว่าเหลือเชื่อมากอ่ะไอ้เรื่องของการเก็บภาษีอากรเขาถือว่าเป็นหน้าที่พลเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายมันจะเป็นกฎหมายพิเศษเล็กมันจะเป็นกฎหมายพิเศษซึ่งโหคุณเอ้ยคือคุณทักษิณน่ะลำบากอ
14: ่
13: ะอ่ะนอกเหนือจากคุณถาวรที่เคลื่อนไหวแล้วนะยังมีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคพลเมืองจังหวัดขอนแก่นอีกที่เขาไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบอ่ะไม่ใช่ที่ทำเนียบที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ขอนแก่นมั้งไปยื่นถึงนายกให้เร่งรัดการเก็บภาษีคุณทักษิณโดยเร็วคือถ้าว่านายกเนี่ยยังเพิกเฉยนะทางองค์กรเนี่ยเขาจะยื่นหนังสือเอาผิดกับนายกตามมาตรา157ทันทีโดยทางองค์กรเนี่ยเขาให้เวลาท่านนายกในการดำเนินการเนี่ย1เดือนแล้วเขาก็มองว่าไม่เฉพาะนายกนะที่เขาสามารถจะเอาผิดได้เขายังจะเอาผิดกับกระทรวงการคลังแล้วก็อธิบดีกรมสรรพากรซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีอธิบดีเลยนะเพราะอธิบดีลาออกไปเมื่อวันที่1นะมีผลวันที่1แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยแต่ว่าก็น่าจะมีรักษาการอยู่อ่ะคือใครเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ระวังตัวเอาไว้ให้ดี
14: เลยไม่มีตัวอย่างเป็นไหม
13: เพราะว่าคุณสุภาก็เจอไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมิถุนาเนี่ยขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตอ่ะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือคุณชาญชัยอิสระเสนาลักษ์ค่ะบอกเอาไว้ว่าการเรียกเก็บภาษีของคุณทักษิณเนี่ยนะไม่ยากเลยเพราะกรมสรรพากรค่ะมีอำนาจตามประมวลรัษฎากรมาตรา12ไปเปิดดูได้เลยคุณผู้ฟังประมวลกฎหมายรัษฎากรมาตรา12เนี่ยเขาจะให้อำนาจในการยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีได้เลยในเมื่อคุณเนี่ยบอกว่าคุณไม่มีทรัพย์สินเพราะนั้นเนี่ยกรมสรรพากรมีสิทธิ์ในการที่จะยึดอายัดทรัพย์สินได้ และไอ้การยึดอายัดทรัพย์สินปุ๊บเอามาขายทอดตลาดถามว่าต้องฟ้องไหมปกติต้องฟ้องกันใช่ไหมเพื่อฟ้องเรียกเลยเนี่ยเขามีอำนาจคุณไม่จำเป็นไม่ต้องมานั่งฟ้องคือยึดได้เลยเป็นอำนาจพิเศษเลยคือไม่ต้องฟ้องศาลเลยนะคะมันเป็นขั้นตอนการบังคับภาษีอากรค้างอ่ะที่มันต่างไปจากหนี้ทางแพ่งอ่ะที่เราเป็นหนี้นู่นนี่อะไรอ่ะคือมันต้องฟ้องแม้กว่าจะมียึดอะไรได้แต่อันนี้ไม
14: ่
13: ยึดได้เลยแล้วยังมีอีกคุณเอ้ยเรื่องภาษีเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกแค่จ่ายช้าไปวันนึงอ่ะเจอภาษีเพิ่มดอกเบี้ยอ่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อเบรกหน้าค่ะ
14: ค่ะ
15: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตใน
16: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่นอาซีลื่น804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
18: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
14: มาช่วงที่28นาฬิกา32นาทีนะฮะ
13: นี่คุณนินใน KT ก็บอกคุณเซนจะมาเยี่ยมไหมคะคงมาหรอก
14: ขาดสะบั้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ช่วงนี้จะเห็นนะว่าคุณเซนแบบออกมาขยับเนอะเรื่องนู้นเรื่องนี
13: ้แต่ว่าไปอ่ะเขาปล่อยลุงโยดมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะ
14: ใช่
13: เพราะอย่างน้อยมันก็ต้องเป็นอำนาจจากการสั่งการของเขาด้วยแหละ
14: ใช่เพราะว่าอะไรก็คืออันนี้ถึงบอกไงว่าต่อให้ทัพภาค2อ่ะพยายามจะประสานอะไรยังไงอ่ะแต่ถ้าข้างบนของเขมรน่ะไม่สั่งอ่ะก็ไม่ได้อยู่ดี
13: เพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องเขาแหละคือเขาบอกว่าปล่อยไปเถอะอะไรเงี้ย
14: ใช่แล้วก็คือไอ้การต่อรองอ่ะมันไม่มีการไปรับปากอะไรกันหรอกแต่มันจะเป็นการสร้างบรรยากาศไปสู่การประชุมคือเขมรตอนนี้อยากประชุมแค่นั้นแหละ
13: ไม่แล้วดูท่าทางคือเขามองข้างหน้าไงเพื่อให้จะแบบใจดีเปิดด่านฉันใจดีแล้วนะที
14: ่
13: ฉันไม่อะไร

0: หน้าเหรอ
1: ไปทำหน้า ไปทำหน้าให้ทุเรศมากขึ้น
2: ไม่คือคิดได้ไงอ่ะ
1: ไม่พี่เป็นมุกอย่างนี้ตลอดคือพอไอ้แอบทงทหารบอกอ้าวไปเกาหลีเอาไปทำไรคือบางทีก็ขี้เกียจอธิบายมาอ๋อไปทำหน้าเหรอโหแบบวัยเนี้ยใกล้วัยเนี้ยใกล้แล้วไม่ต้องไม่จำเป็นต้องทำหน้าแล้ว
0: คือสิหนูว่าคุณเล็กไปเกาหลีเสริมความงามมากสวยจัง
1: เสริมอะไรเนี่ยโหฟาดเต็มหน้าเลยโหที่ไอ้ดิจิตอลมันเป็นปัญหาดูหน้าเราสองคนไม่ที่ไปอ่ะไปอย่างที่บอกอ่ะไปเรื่องของเรือฟริเกตช่วงนี้ของกองทัพเรือเขากำลังอุ้ยฮอตพี่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วกำลังชิงเงินน่าดูเลยแล้วก็ล่ำลือกันว่าเกาหลีเนี่ยน่าจะชนะแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ไอ้ที่เล็กไปดูคือเกาหลีเนี่ยมันมี2บริษัทก็คือแดวูเดิมแต่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นฮันวาแล้วก็ของที่เล็กไปเนี่ยคือฮุนไดก็คือของเกาหลีอ่ะมันก็ดีทั้ง2คู่ก็คือเหมือนกับว่าทั้งคู่แหละแต่ว่ามันก็เป็นระดับกลางๆแต่ถ้าเอาแบบดีเลยนะเช่นมาตรฐานยุโรปอ่ะมันก็ต้องเป็นนาวันเทียของสเปนแต่ว่านาวันเทียของสเปนเนี่ยซึ่งเขาแถลงข่าวคราวที่แล้วอ่ะว่า 100% ต่อในประเทศไทยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีเหมือนคะแนนจะโดนตัดเรื่องนู้นเรื่องนี้หลายเรื่องแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยน่าจะหลุดไปแล้วตอนนี้ก็เหลือตุรกีกับเกาหลีใต้กำลังชิงกันหนักเลยของตุรกีก็ถือว่าดีมาตรฐานโอเคใช้ได้แต่ว่าเนี่ยก็ต้องดูเพราะว่าการจะตัดสินใจเลือกพี่มันมีปัจจัยพอสมควร
0: ชี้ขาดเมื่อไหร่เนี่ย
1: ต้นเดือนมิถุนายนนี้ก็อีกประมาณ2อาทิตย์ประมาณอีก2อาทิตย์แค่นั้นแล้วก็คือคณะกรรมการที่ให้คะแนนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมีทั้งหมด17คนแล้วก็ทุกคนก็จะให้คะแนนน่ะว่าอ่ะด้านคุณสมบัติเทคนิคเนี่ยคะแนนรวม70ด้านออฟเซตโพลิซีคือการชดเชยทางเศรษฐกิจที่กลับคืนเรามากลับคืนน่ะให้อะไรยังไงบ้างอันเนี้ย 20% 20คะแนนแล้วก็เรื่องของราคาก็คือให้อยู่ในงบประมาณ 17,000 ล้านน่ะอีก 10% ซึ่งราคาเนี่ยก็คืออาจจะถูกกว่ากันนิดนึงแต่ว่าต้องไม่เกินกรอบ 17,000 ล้านเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าคะแนนรวมเนี่ยใครได้เยอะที่สุดอันแหละก็คือจะเป็นการชี้วัดเลยว่าอ่ะเรือฟริเกตลำแรกของเรานะที่น่าจะต่อเสร็จภายใน 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นของชาติใดนั่นแหละไปแล้วก็ไปดูเรือดำน้ำด้วยพี่เด้ง
0: อ๋อเหรอ
1: เออแต่ว่าเรือดำน้ำเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ถ่ายรูปอะไรหรอ
0: ก
1: ใช่ของเกาหลีเนี่ยมันเป็นแบบ
0: เยอรมัน
1: ของเยอรมันหูยพี่เอาแค่ว่าเรามองเนี่ยเหล็กก็แบบคือดูคืออาจจะโดยความรู้สึกไงเออเกาหลีมันก็โอเคใช่ไหมแล้วยิ่งมันเป็นเทคโนโลยีของเยอรมันด้วยอ่ะโหมันก็ดูแบบโอ้โหอลังการอ่ะแล้วเขาตอนนี้เรือดำน้ำที่ฮุนไดผลิตให้กับกองทัพเรือเกาหลีใต้ตอนนี้ผลิตไปน่าจะประมาณ9ลำแล้วเออซึ่งช่วงที่เราเคยพิจารณาตอนที่เราพิจารณากับเรือจีน
0: อ
1: ่ะคือเราเลือกจีนใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นเกาหลีใต้ก็อยู่ในข่ายการพิจารณาด้วยแต่ว่ารัฐบาลในยุคนั้นน่ะก็คือเอาจีนก็เนี่ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเนี่ยลำแรกยังไม่มาเลยเครื่องยนต์อะไรเนี่ยแหละโอ้แต่ตอนนี้เรื่องเรือฟริเกตเนี่ยหูยในกองทัพเรือนะพี
0: ่
1: โอ้ยเรียกว่าใบปลิวหรือเปล่าคือไอ้ส่งข้อความเมื่อก่อนจำได้พี่เวลาเราเป็นนักข่าวสมัยก่อนมันจะมากันเป็นใบปลิวนะใบปลิวเอาไปกองตรงนั้นปล่อยตรงนั้นตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้มันจะมาทางไลน์ไอ้นี่ forward มาไอ้นั่น forward มาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรื่องของเรือฟริเกตมากมายเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นรอดูใกล้แล้วว่าเรือฟริเกตที่ในอนาคตเนี่ยจะมาดูแลน่านน้ำไทยแล้วก็คือด้านเล็งเรื่องเขมรโดยเฉพาะนั่นแหละนะว่าเราจะเป็นเรือของประเทศอะไรแต่ว่าพี่เดี๋ยวนี้ที่ไปเนี่ยนะอันนึงอ่ะคือได้ความรู้เรื่องยุทโธปกรณ์มากคือฮุนไดเนี่ยเขาจะมีบริษัทที่แบบเป็นพันธมิตรกันก็คือ LIG ของเกาหลีใต้ LIG เนี่ยเป็นตัวผลิตนี่เลยพี่เด้ง
0: อะไร
1: ไอ้ระเบิดล่อนที่เราล่อนใส่เขมรน่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ก็คือเครื่องบินลบเราอ่ะก็คือเราไม่ต้องบินเข้าไปข้างในไม่ต้องบินเข้าไปในเขตกัมพูชาเลยเราก็ใช้ไอ้จรวดล่อนเนี่ย KGGB ซึ่ง LIG เนี่ยผลิตเนี่ยแล้วก็พอเราปล่อยไปปุ๊บมันวิ่งไปเองพี่มันเป็นนำวิถีไงมันก็วิ่งไปเองซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาส่งทยอยประมาณ10ลูกเนี่ยให้เราเรียบร้อยแล้ว10ชุดแค่10ลูกให้เราก็คือเอาเป็นว่าตอนนี้ในคลังเราอ่ะของกองทัพอากาศเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคือเขมรมาป่วนแถวเนี้ย

0: ือให้เห็นว่าเราก็มีการเตรียมพร้อมเช่นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรดาร์พี่เมื่อก่อนเราเห็นเรดาร์หมุนหมุนแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเรดาร์แบบเอาแบบแผ่นๆสีหน้ามาประกอบกันแล้วก็มันอุดจุดบอดอะไรได้โอ้ก็ไปก็ทำให้เรามีความรู้ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเอาไว้รอดูละกันว่าของประเทศอะไรจะได้นะ
1: อันเนี้ยคุณอ่านว่าอะไรนะปุยปุยปุยปุยปุยเออต้องนั่งเรียน
0: ไม้ไม้อะไร
1: คุณปุย
0: ไม้ตรีปุย
1: ปุยเนี่ยคุณปุยบอกว่าเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็เก่งบังคับใช้กับคนตัวเล็กตัวน้อยจ่ายภาษีตั้งแต่เดือนกุมภาแต่ว่ามาแจ้งว่ายอดชำระผิดเกือบมิถุนาพร้อมกับเบี้ยปรับรายวันนี่ไงเหลือเชื่อถ้าเขาทำงานช้าก็เป็นความผิดของเราด้วยเหร
0: ออ๋อ
1: ไม่ต้องอะไรบุรดมเคยโดนเรียกบอกว่าไม่เคยจ่ายภาษีเลยจะเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
0: โอ้โหไม่เคยจ่ายเลยอันนี้มันก็ไม่น่าเป็นไปได้นะ
1: แล้วปรากฏว่าพี่อ่ะเป็นคือให้พี่สาวเป็นคนจัดการเรื่องภาษี
0: หลังฐานใช่ไหม
1: เขาเก็บเอาไว้หมดคือคิดดูนะเดชบุญมากเลยอ่ะคิดไม่งั้นนะบุรดมต้องจ่าย
0: แล้วมันไม่มีในระบบออนไลน์เขาเลยเหรอ
1: ไม่
0: สม
1: ั
0: ยก่อนเนอะ
1: นานแล้วตอนโอ้โหตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยคุณสมคิดเป็นรองนายกเป็นรัฐ
0: ม
1: นตรีคลังสมัยนั้นแหละคิดดูต้องเข้าไปพูดกับแกเลยอ่ะว่าเฮ้ยอะไรจะขนาดนี้เนี่ยเนี่ยอ่ะแล้วก็มีคุณเอวสอมาพูดเรื่องคุณทักษิณว่าไปคุณเอวสอเนี่ยส่งข้อความมาแบบเนี้ยคือระวังนะเวลาคือเข้าใจนะคนที่รักคุณทักษิณอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปเขียนอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องอะไรเงี้ยคือผลกระทบแบบมันจะเกิดกับตัวคุณทักษิณเพราะในเมื่อมันโดนส่งไปเนาะนั้นระวังนิดนึงนะคะเข้าใจนะว่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าความรักเนี่ยบางทีมันจะสร้างผลกระทบกับคนที่คุณรักได้อ่ะมาต่ออ
0: ่ะ
1: เรื่องของภาษีนี่แหละคือต้องบอกเลยว่าเรื่องของภาษีเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันหนีไม่พ้น
0: อ
1: ่ะมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องจ่ายนะไม่จ่ายไม่ได้ไม่จ่ายไม่ได้จริงๆ
0: แล้วจะกังวลทุกปีแล้วพอถึงช่วงฤดูอะไรนะมีนาเมย์อะไรนะกุมภามีนา
1: เอ
0: ามานั่งเคลียร์ต้องคืออยากให้กรมสรรพากรแบบนี้นะทุกอย่างอ่ะให้ออนไลน์ให้หมดแล้วจะเก็บมาก็คืออะไรนี่ต้องมานั่งเก็บอันนู้นใบเสร็จอันนี้แบบโอ้โหมันต้องมาเอกสารคือเมื่อไหร่จะ paperless ให้มันออนไลน์หมด
1: มันจะมีอยู่คนนึงอะไรนะกรณีของไอ้ที่เวลาเราซื้อสินค้าแล้วมันจะออนไลน์ไปเลยอันนั้นมันจะไปที่กรมสรรพากรเลย
0: ใช่แต่อย่างรายได้ที่แบบอันนั้นจ่ายอันนี้จ่ายมันต้องออนไลน์หมดแล้วอันนี้เราจะต้องแบบมานั่งเก็บไอ้ใบอะไรนะ
1: ให้แต่ละหน่วยงานนะที่แบบส่งไปเลยที่กรมสรรพากรแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บ
0: มันต้องออนไลน์อยู่แล้วไงสมัยนี้นี่แบบโอ้โหต้องมานั่งเก็บเอกสารมันแบบบางทีอ่ะละพี่ละปีนึงคิดดูเอกสารหายอยู่ไหน
1: ไม่ต้องอะไรหรอกวิธีนี้อ่ะอย่างทำบุญอะไรเงี้ยเขาก็ส่งไปสิมาไม่เคยเก็บเลยลืมทุกทีบางทีเก็บไว้แล้วก็หาย
0: ใช่เหมือนกันเวลาพวกบริจงบริจาคอะไรเงี้ยพอถึงปีหนึ่งหาไม่เจอเนี่ยเอกสาร
1: เนี่ยเราบริจาคต้นปีเงี้ยคือมันต้องไปทบปีหน้าเลยใช่ไหมทีรู้อยู่ไหนอ่ะ
0: หาไม่เจอ
1: เอาไว้ในเก๊ะเงี้ยมันไปแทรกคือเรามาเห็นตอนหลังที่เราจ่ายภาษีอะไรอยู่ไปเรียบร้อยแล้วเลย
0: ใช่นี่แหละเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องออนไลน์หมดเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าออนไลน์หมดหลบเลี่ยงภาษีไม่มีแล้วนะใช่ไหมมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องออนไลน์ให้หมด
1: คือต้องโกงตั้งแต่ตอนช่วงนั้น
0: อ
1: ะ
0: ไม่ได้ส่งไปไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาเป็น
1: ภาษีเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นน่ะใครจะเป็นอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่ขอให้ทำแบบออนไลน์ให้แบบไปถึงคือปีนึงไปถึงแล้วก็จ่ายเลยหรือสแกนจ่ายให้จบเลยไม่ต้องแบบมาโอ้ยื่นเอกสารตรวจนั่นตรวจนี่มัน
1: เพราะยังไงเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรน่ะเขาก็ทำให้อยู่แล้วนะ
0: ใช
1: ่คุณก็ทำให้เลยแต่ละบุคคลเรียกเก็บมาเลย
0: ใช่แต่มัน
1: ว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร
0: ่ใช่ควรเป็นออนไลน์เปิดมาเนี่ยคึบ
1: จะได้ไม่ต้องมานั่งทำจะได้ไม่ต้องให้แบบมานั่งทำปวดหัว
0: จริง
1: อ่ะทีนี้มาต่อของผู้ฟังที่บอกเอาไว้นะบอกว่าเนี่ยมันจะมีกฎหมายพิเศษสำหรับกรมสรรพากรนะคะก็คือกรมสรรพากรเขาจะมีอำนาจตามประมวลและสถากรมาตรา12ในการยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินนะคะของผู้ที่ค้างชำระภาษีได้เลยคือยึดมาได้เลยแล้วไปขายทอดตลาดแล้วไม่ต้องฟ้องศาลด้วยไม่มีสิทธิ์ค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นหนี้แพ่งนะฟ้องศาลแต่อันนี้คือคุณเป็นหนี้กับกรมสรรพากรคุณเป็นหนี้ภาษีเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องมานั่งฟ้องอายัดยึดมาเลยและเนี้ยขั้นตอนถ้าดูถึงขั้นตอนนะในการที่จะเรียกเก็บนะคะก็คือเขาจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปก่อนให้คุณชำระภาษีและถ้าว่าไม่ชำระนะภายในเวลาที่กำหนดเนี่ยกรมสรรพากรเขาก็สามารถออกคำสั่งได้เลยค่ะ

0: การยึดอายัดทรัพย์ได้เลยบ้านที่ดินรถยนต์เขาอายัดหมดบัญชีธนาคารเขาก็อายัดได้และอายัดได้ทันทีเช่นเดียวกันแบบไม่ต้องฟ้องคดีอายุความเนี่ย10ปีสำหรับการยึดอายัดครั้งนี้คุณทักษิณเนี่ยนะและการยึดทรัพย์สินเนี่ยเขาจะมีหมายเหตุเอาไว้อีกนะหากทรัพย์สินที่ยึดมาขายทอดตลาดแล้วเงินไม่พ
1: อ
0: เงินไม่พอชำระหนี้ทั้งหมดสรรพากรสามารถที่จะยึดทรัพย์อื่นเพิ่มเติมอีกได้จนกว่าจะครบตามจำนวนและไม่เท่านั้นค่ะหากผู้ค้างภาษีนะถึงแก่ความตายไม่หลุดพ้นนะคะคุณผู้ฟังขาจากหนี้ภาษีอากรที่คุณจะต้องเสียให้กับกรมสรรพากรน่ะทายาทค่ะทายาทที่รับมรดกจะต้องนำเอามรดกที่ได้รับเนี่ยมาเสียภาษีอากรให้บุคคล นั้นๆจนครบถ้วน
1: นี่ถ้าคนไม่มีมรดกก็ไม่ต้อง
0: ก็เป็นบุคคลล้มละลายไง
1: เออใช
0: ่คือลูกอ่ะก็ต้องรับต่อนั่นหมายความว่าคือคุณทักษิณน่ะหลีกเลี่ยงลำบากในการที่จะไม่จ่ายภาษีก้อนเนี้ยถ้าเกิดว่าคือคุณไม่จ่ายคุณต้องโดนยึดและอายัดทรัพย์สินบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยไม่รู้ว่าของใครเนี่ยชื่อตอนนี้เป็นของโอ๊กแล้วมั้ง
1: เหรออ๋อไม่
0: เพราะตอนแรกมีข่าวมาว่าที่จะมอบให้โอ๊กนะเออเราก็ไม่รู้ว่าป่านนี้คือทรัพย์สินน่ะถามเลยเหรอว่าคุณทักษิณจะเก็บเหมือนว่าก็ต้องผ่องถ่ายชื่อไปแล้วหลักป่านเนี้ยแต่ว่าอ่ะ
1: หรือว่าชื่อคุณหญิงพจมานก็น่าจะหันเตียงให้ลูกเลย
0: แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคือภาษีอ่ะคือคุณหนีไม่พ้นน่ะหนีไม่พ้นไม่สามารถหลบหนีการจ่ายภาษีนั้นไปได้และการจ่ายภาษีเนี่ยคือมันโหดมากอย่างที่บอกนะบอกว่าถ้าว่าคุณจ่ายเงินล่าช้าไป1วันเนี่ยเขาบอกว่า1วันเนี่ยเท่ากับเศษของเดือนเพราะนั้นน่ะเขาจะนับเป็น1เดือนคือ
1: ย่าง
0: เราเนี่ยเราจ่ายไปปุ๊บบอกนัดกันเอาไว้ไงว่าจะจ่ายในวันเนี้ยวันที่1พฤษภาถ้าเกิดว่าไปจ่ายวันที่2เนี่ยคือคุณก็โดนละ
1: อ๋อวันเดียวก็โดน
0: โดนนี่ไงเขาบอกว่า1วันเท่ากับเศษคือเท่ากับ1เดือนที่คุณไม่ยอมจ่ายเพราะฉะนั้นคุณจะโดนเบี้ยปรับเบี้ยปรับเขาก็คือในอัตรา 1.5% ค่ะของเงินภาษีที่คุณต้องจ่ายคิดดู 1.5% เนี่ยอย่างสุด 10,000 เนี่ยคุณจ่ายช้าไปใช่มั้ยวันหนึ่งคุณต้องจ่ายเพิ่มอีก150 บาท
1: โอ้โหแล้วทุกวัน
0: แล้วลองคิดดูดี 17,600 ล้านอ่ะถ้าเกิดช้าไปวันหนึ่งอ่ะ
1: เ
0: ท่าไหร่อ่ะคิดไม่ถูก1,760ป่ะ
1: โอ้โหไม่รู้
0: ไม่รู้อ่ะเออนั่นแหละคือยิ่งไปกว่านั้นในกรณีนะยังมีอีกนะถ้าเกิดว่าอ่ะเปิดทางกรมสรรพากรเนี่ยเขาเรียกคุณทักษิณมาถามเรื่องของทรัพย์สินอะไรเงี้ยเรื่องของทรัพย์สินที่มีว่าคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่ในเมื่อตามที่คุณเรืองไกรระบุไว้ว่าคือแจ้งว่ามีทรัพย์สินแค่นี้50ล้านเนี่ยนะคือทางกรมสรรพากรอาจจะเรียกมาเพื่อที่ว่าเนี่ยเขาจะยึดอายัดทรัพย์หรือว่าเขาจะอะไรเงี้ยก็คงต้องเรียกคุณทักษิณมาและปรากฏว่าถ้ามันเกิดประเด็นปัญหาที่ว่าแจ้งความเท็จแสดงหลักฐานเท็จหลีกเลี่ยงพยายามในการที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเนี่ยอันนี้ก็มีโทษอีกนะ มีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีค่ะปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทถึงบอกว่าในกรณีนี้ไม่ธรรมดาเลยอ่ะคือยากอ่ะแล้วก็ลำบากสำหรับตัวคุณทักษิณน่ะและที่สำคัญก็คือคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่มีทรัพย์สินอันนี้คือตามคำบอกเล่าที่รู้มาเนี่ยนะว่าคุณทักษิณบอกว่าไม่มีทรัพย์สินแต่อย่าลืมว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยก็แจ้งไปรอบนึงละนิตยสารฟอร์บค่ะรายงานเอาไว้เลยว่าคุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับ11ของไทยและอยู่ในอันดับ 2,009 ของโลกจากมหาเศรษฐีทั้งหมดนะที่มีเนี่ย 3,152 คนโดยคุณทักษิณมีทรัพย์สินนะอยู่ที่ 76,000 ล้านหรือว่า 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐและในนิตยสารฟอร์บส์เนี่ยเขาจะแจกแจงทรัพย์สินแบบละเอียดยิบเลยอ่ะคือถ้ากรมสรรพากรดูเนี่ยก็เข้าไปดูได้เลยว่าทรัพย์สินของสินมีอะไรบ้างคือมันไม่ยากเลยอ่ะก็ฟอร์บส์เขาจะโอ้โหบอกละเอียดยิบเลยมีเท่าไหร่อะไรยังไงทรัพย์สินพวกไอ้กองทุนอะไรเนี่ยคือเขาบอกหมดไม่ต้องอะไรอ่ะเอาแค่เครื่องบินนี่เราก็ต้องไม่ต้องดูนะอย่างบ้านจันทร์สองล้านนี่ของใครแล้วเครื่องบินที่คุณทักษิณนั่งเนี่ยคือตอนนี้คุณทักษิณมีเครื่องบินอยู่ในความครอบครองเนี่ยสองลำลำหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นเครื่องบินแบบระดับแบบประเภทแบบหรูหราเขาอะไรนะUltra Long Range คือบอกมันเป็นประเภทแบบหรูหรามีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกเลยที่คุณทักษิณมีเอาไว้ในครอบครองเนี่ยราคาลำหนึ่งตกประมาณ 2,200 ถึง 2,800 ล้านบาทส่วนอีกลำหนึ่งคือ Gulf Stream เนี่ยอันนี้เป็นลำที่คุณทักษิณใช้บินกลับมาเมืองไทยอันนี้ก็ราคาอยู่ที่2,100 ถึง 2,200 ล้าน

0: คือถ้าเกิดว่าเนี่ยยึด2ลำเนี่ยก็ปลาเข้าไปเกือบ 5,000 แล้วนะ 4,000 กว่าม
1: ันเท่าไหร่นะ 17,000 อ่ะพี่ทั้งหมดอ่ะเท่าไหร่
0: 17,000
1: 17,000
0: ก็เนี่ยก็รอดูรอดูว่าเนี่ยในที่สุดแล้วจะสามารถเรียกเก็บภาษีทั้งหมดของคุณทักษิณได้ไม่ได้ยังไงช่วงระยะเวลา10ปีนับไปอ่ะปี68กว่าจะสิ้นสุดก็ปี7878แล้วถ้าเกิดว่า78เนี้ยไม่สามารถที่จะเรียกเก็บภาษีคุณทักษิณได้เนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะที่เกี่ยวข้องอ่ะที่รับผิดชอบอ่ะจะโดนรัฐมนตรีคลังนะแล้วก็เพราะว่าเนี่ยคุณสุภาเนี่ยกำลังโดนอยู
1: ่นี่ถ้าคุณทักษิณแบบมรดกแล้วแจกให้ลูกทั้ง3คนน่ะลูก3คนก็ต้องแบ่งกันใช้หนี้ใช่ไหม
0: เพราะว่าไปอย่างคุณนุ้งอิงเนี่ยทรัพย์สินน่ะ
1: โอ้โหก็เป็นหมื่นล้าน
0: เออสบายแล้วนั่นน่ะแล้วว่าไปเนี่ยคือตอนนี้กรณีของคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่กรณีคุณทักษิณคนเดียวนะที่โดนเรียกเก็บภาษีมันยังมีอีกกรณีหนึ่งที่คุณยิ่งลักษณ์โดนศาลปกครองสูงสุดเนี่ยที่มีคำพิพากษาออกมาให้ยึดอายัดทรัพย
1: ์ที่เหมือนตอนแรกใจบอกจะยึดบ้านที่นี่ใช่ไหม
0: อันนั้นมันกรณีไอ้เรื่องจำนำเราก็ไม่รู้แต่อันนี้ก็จำนำข้าวเหมือนกันอันนี้ก็จำนำข้าวเหมือนกันนะอันนี้ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีที่แล้วให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายในคดีรับจำนำข้าวในวงเงิน128ล้านก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตขึ้นในโครงการซึ่งถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งคดีนี้เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการยึดทรัพย์ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังนั่นแหละที่จะต้องเป็นผู้ออกคำสั่งก่อนเรียกให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาชดใช้เงินแล้วจากนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมค่ะที่จะไปเป็นผู้ทำหน้าที่ในการดำเนินการบังคับคดียึดอายัดนะแล้วก็เอาไปขายทอดตลาดนี่แหละก็จะเป็นเรื่องของคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์แต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ดูจะลำบากมากในกรณีของภาษีที่จะหลีกเลี่ยง มันโหมันลัดตัวไปหมดเนาะสำหรับเพราะว่ากฎหมายภาษีเนี่ยมันเป็นกฎหมายเฉพาะอ่ะ อำนาจเขามีหมดเลยไม่ต้องฟ้องแล้วอ่ะยึดอายัดได้เลยแล้วหนึ่งว่าคือเขาบอกมันเหมือนกับหมายคุยกับชันชัยอ่ะบอกมันเหมือนกับหมายปปง.คือเขายึดอายัดมาได้เลยเป็นอำนาจของเขาแล้วเจ้าของอ่ะพวกครอบครัวอะไรเนี่ยค่อยมาชี้แจงทีหลังว่าอันนี้ทรัพย์สินของฉันนั่นนี่ทรัพย์สินของฉันคุณเอาไปขายอะไรไม่ได้แต่ว่าเขามีอำนาจในการยึดไปฟ้องไม่ได้ด้วย
1: นี่คุณผู้ฟังเราทาง Facebook ไลฟ์ก็แสดงความเห็นเรื่องภาษีมาคุณนิดหน่อยกับคุณพกามานะบอกว่าเดี๋ยวนี้ที่มันทำเป็นออนไลน์ไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาจ่ายเงินเขาไม่ได้ทำเป็นออนไลน์มาเพราะนั้นสรรพากรก็เลยไม่สามารถที่จะเอาเอกสารออนไลน์มาเรียกเก็บกับเราได้เลยก็ยังต้องจะต้องแบบใช้เอกสารไปยื่นอยู่ต้องมานั่งเก็บอ่ะปีนึงก็ถามทีหาไม่เจอ
0: แล้วปกติเล็กจ่ายออนไลน์เปล่า
1: ไม่ก็คือจ่ายเป็นเอกสาร
0: ไม่เพราะเดี๋ยวนี้หลายคนจ่ายออนไลน์แล้วนะ
1: ก็เนี่ยกล่าวว่าเดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มจ่ายออนไลน์แล้วเพราะว่าปกติแล้วก็โหหาไม่เจออันไหนอยู่ไหนอะไรโอ้โหเต็มไปหมดคือบางทีอ่ะแบบคือสมมติเนี่ยเราสมมติเราไปจัดรายการเงี้ยใช่ไหมเราก็จะได้มาทีละใบทีละใบอย่างเงี้ย12เดือนนะพี่โอ้โหไม่รู้อยู่ไหนบ้างแล้ว
0: นี่คุณปุ้ยเนี่ยคุณปุ้ยเข้ามาต่อบอกเรื่องภาษีกรมสรรพากรเนี่ยเขาเก่งสำคัญอะไรนะว่าส่วนหัวจะกล้าสายหรือเปล่าเหมือนนายกลงไปยึดหาดคืนอ่ะทำไมต้องนายกมีทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.อบจ.อำเภอผู้ว่าตำรวจไม่รู้ก็เลยเรื่องพวกนี้กินเงินเดือนหลวงแล้วจะต้องรับผิดอะไรกันบ้างไหมก็คือเราไม่ค่อยจะจริงจังกับเรื่องพวกนี้
1: จริงก็แบบเหมือนเอาแค่พอแค่พอเป็นกระแสแค่ออกสื่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าคุณทักษิณน่ะไม่ใช่คุณทักษิณที่คุยแล้วคุณทักษิณคุณอนุทินน่ะก็ต้องเอาจริงไม่ใช่ว่าไปแค่นั้นแล้วจบเพราะว่าอะไรพี่จำได้ไหมสมัยคสช.สมัยพลเอกประยุทธ์อ่ะก็เคยมีเรื่องของการจัดระเบียบหาดใช่ไหมแบบปราบมาโฟงมาเฟียพอสักพักหนึ่งมันเริ่มคลายกระแสคลายปุ๊บมันก็กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนี้อีกแหละ
0: แล้วมันเป็นปัญหาที่แบบคือคนภูเก็ตเนี่ยเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ที่ได้ไปภูเก็ตมาแล้วแบบคนรู้จักอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าคือเขาจะไม่ไปยุ่ง

0: ย่ามกับตรงแถวนั้นเลย
1: เ
0: พราะว่ามันจะเป็นพวกแบบคือฝรั่งแบบไม่เอาเออก็คือฝรั่งไม่ดีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่คือมีทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยอ่ะเดี๋ยวน
0: ี้คนอิสราเอลอ่ะพวกเนี้ยคือเข้าไปก็เหมือนเป็นคนแบบครอบครองเลยเห็นไหมมียูทูบเบอร์อ่ะที่เขาไปเดินเล่นที่หาดอ่ะแล้วไปโดนไล่อ่ะทํานองว่าเขาเป็นเจ้าของหาดอ่ะคือยูทูบเบอร์ก็จะโดนเลยเพราะนั้นเนี่ยก็จะเตือนกันเลยพวกคนภูเก็ตเขาจะไม่ไปยุ่มย่ามแถวนั้นเลยคือความรู้สึกคนภูเก็ตบางทีเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยคือเขาเป็นพลเมืองชั้น2เหร
1: อ
0: เออสำหรับจังหวัดภูเก็ตเลยไง
1: ใช่แล้วก็ที่ภูเก็ตเนี่ยมีทั้งอิสราเอลแล้วก็รัสเซียเออที่แบบมาซื้อที่
0: พัทยาไงนะ
1: เออสองอันเลย
0: เอออย่าเลยคนจีนก็ไปซื้อทั่วเลยนะ
1: เออตังเยอะ
0: ก็มีเนี่ยแถวบ้านอ่ะมันจะขายทุ่งขายที่อะไรเงี้ยก็บอกว่าพี่ก็จะเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยก็มีนะที่เขาจะมาถามซื้อส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนบอกไม่ขายให้หรอกอะไรเงี้ย
1: ก็พี่เห็นนะบางทีซื้อยกหมู่บ้านเลย
0: ไม่ต้องไปไหนไกลอ่ะนะในกรุงเทพอ่ะที่ซื้ออ่ะหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านดังๆด้วยไง
1: ใช่อ
0: ุ้ยเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มัน
1: คือจิ้มไปตรงไหนก็เจอปัญหาน
0: ี่ไม่ต้องอะไรนี่เห็นปะอย่างที่ทางกกล.ที่เขาทำ
1: อ๋อโพลที่ออกมาแถลงโต้กันเมื่อวานเนี่ยเต็มไปหมดอ่ะ
0: โอ้โหอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยออกมาแถลงโต้เลยแบบดุเดือดมากให้ไปเอาหลักฐานมา
1: เออ
0: คุณไปเอาหลักฐานมาคือเหมือนกับว่ากรมเนี่ยไม่มีอำนาจไงที่จะไปเรียกเก็บเงินคือคุณไปเอามาจากไหนแล้วก็ให้กำหนดไว้เลยนะว่าคุณต้องชี้แจงมาว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยไปทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยแล้วไปรับเงินสินบนเนี่ยยังไงคือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยนะให้คุณทำหนังสือขอโทษมาเลยเออธิบดีว่าอย่างนั้นเลยซึ่งก็เออตอนแรกก็ทำให้เราแบบเออเนาะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยคือตอนแรกก็บอกว่าก็คิดว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเหมือนเป็นผู้ที่มีอำนาจหน่วยงานหนึ่งในการที่จะให้โรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยตั้งโรงงานได้แบบโดยถูกต้องอะไรเงี้ยเออเวลาตรวจไอ้กรมโรงงานอะไรเงี้ยทั้งหลายแหละไอ้ตัวตรวจโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเงี้ย
1: เ
0: ออแต่ปรากฏว่าคือทางกรมควบคุมมลพิษเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีอำนาจเออเนี่ยบอกว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าเขาเป็นกรมทางวิชาการเขาไม่ได้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตเออแต่ปรากฏว่านี่วันนี้ไปอ่านเจอก็เลยถามว่าโอ้จริงนั้นเราลืมไปเลย
1: ว่า
0: อาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองบอกว่าจำได้ไหมทุจริตโครงการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านน่ะกรมควบคุมมลพิษนี่แหละเออซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะทางอาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยเป็นวุฒิสภาช่วงปี43เลยแล้ววุฒิสภาเนี่ยเขาก็มอบหมายให้มีการตั้งกรรมธิการตรวจสอบการทุจริตโครงการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านนี่แหละแล้วกูหูถือว่าเป็นอมตะนิรันดร์การสำหรับคดีเนี่ยแล้วเป็นคดีใหญ่มากซึ่งมันไปพบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมมลพิษนี่แหละคือสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์เชิงคอร์รัปชันเรื่องของกรมควบคุมมลพิษกับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านแล้วก็โครงการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยคือถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการทุจริตที่สำคัญที่สุดโครงการหนึ่งของประเทศไทยเลยคือเป็นโครงการใหญ่มากเออแล้วเป็นคดีที่แบบยืดเยื้อยาวนานและเป็นคดีที่ถูกพูดถึงกันแบบ

0: ื้อเจือยาวนานและเป็นคดีที่ถูกพูดถึงกันแบบคดีสำคัญอะซึ่งกรมควบคุมมลพิษเองนะในฐานะส่วนราชการซะคือเป็นเพียงจุดเดียวเลยที่ตำบลคลองด่านแล้วก็ส่งผลให้งบประมาณนะคิดดูตั้งแต่ปี40ปีเลยนะเล็กแล้วงบประมาณช่วงนั้นน่ะ 23,000 ล้านน่ะซึ่งถือว่าสูงมากนะมันก็จะเปิดช่องให้เกิดการผูกขาดเนี่ยในเมื่อมันรวมศูนย์นะแล้วมันก็เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาแล้วก็กลุ่มบริษัทรับเหมาคือ NVPS อะไร PSKG อะไรเงี้ยคือเนี่ยมันไปเปิดช่องในขั้นตอนของการกำหนดข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขการประมูลและกระบวนการการจัดซื้อที่ดินด้วยอันนี้มันก็จะเป็นกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการแล้วก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทุจริตคดีนี้ด้วยเพราะว่ากลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยได้ทำการกว้านซื้อที่ดินค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนคลองสาธารณประโยชน์แล้วก็ที่ดินสาธารณะของพลเมืองแล้วเอามาออกโฉนดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและจากนั้นก็เอาไปเร่ขายต่อให้กรมควบคุมมลพิษในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงหลายเท่าตัวโดยมีข้าราชการระดับสูงของกรมควบคุมมลพิษนี่แหละแล้วก็นักการเมืองระดับรัฐมนตรีเนี่ยร่วมใช้อำนาจหน้าที่เร่งรัดและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสัญญาที่มันไม่ชอบแบบนี้เดี๋ยวเรามาตามกันต่อแล้วกันเพราะว่าต้องพักแหละ
1: พักกันก่อนสักครู
0: ่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

นิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรับตัว40คนไทยพ้นคุกกัมพูชาตรวจสอบเข้มพบคดีติดตัวอื้อพันตำรวจเอกอัครพงศ์สุนทรวิภาสรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สภ.โป่งน้ำร้อนตม.จันทบุรีชุดเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกันรับตัวบุคคลสัญชาติไทย40คนหลังพ้นโทษจากเรือนจำในกัมพูชาและได้รับการประสานส่งกลับประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีภายหลังการรับตัวจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสมราชเจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดโดยผลปรากฏว่ากลุ่ม40คนไทยมี6คนมีหมายจับติดตัวเป็นบุคคลตามหมายจับของสน.และสภ.ต่างๆในคดีครั้งเก่าเจ้าหน้าที่จึงอายัดตัวนำตัวส่งท้องที่เจ้าของคดีทันทีส่วนอีก15คนโยงบัญชีม้าพบประวัติเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการใช้บัญชีม้าในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบางรายพบความเชื่อมโยงหลายคดีซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของแก๊ง call center จากการตรวจสอบพบว่าคนไทยกลุ่มนี้มีพฤติการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่สงบประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยคนไทยรู้ดีคอร์รัปชันเต็มเมืองแนะอย่ายอมต้องกำจัดดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันให้สัมภาษณ์ในรายการทางสถานีวิทยุ FM 100.5 สมท.หลังมีผลประเมินหน่วยงานองค์กรที่พบการทุจริตคอร์รัปชันในไทยว่าคนไทยทุกคนรู้ดีคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองใครๆก็ไม่พอใจเพราะเวลาไปติดต่อขออนุมัติอะไรต้องเต็มไปด้วยสินบนไม่แค่คนไทยที่รู้ต่างชาติก็รู้เวลาที่มาประเมิน CPI จัดอันดับความโปร่งใสร่วงลงทุกปีอยู่หลังประเทศลาวซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังบอกเองว่าเป็นเรื่องน่าอายแต่เราพูดกันปากเปล่าไม่มีการแก้ไขจริงจังกกต.จึงจัดให้มีการสำรวจว่าใครต้องจ่ายสินบนให้กับหน่วยงานไหนบ้างจ่ายอะไรพฤติกรรมอย่างไรเพื่อเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนเป็นที่มาทุกวันนี้สินบน

0: ทุนในการทำธุรกิจและเกิดความไม่ยุติธรรมการค้าที่จ่ายสินบนไปย่อมเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นสิ่งที่ได้มาตรฐานทางหลักวิชาการและควรยอมรับขอให้ทุกหน่วยงานเปิดใจว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นใครเจออย่ายอมรณรงค์ทุกคนอย่ายอมต้องร้องเรียนไปยังปปช.ปปง.ปปท.สตง.หรือแอปแอคเอไอขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันไม่ต้องเปิดเผยตัวตนจากนั้นปปช.
1: โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: Thank you.

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network

0: การทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: MCOT Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
2: เราก็นึกว่าเราอยู่เมืองจีนแล้วเขาถึงเรียกมณฑลห้วยขวางเมื่อก่อนนี้มันจะมีตรงไหนนะที่แบบเป็นเหมือนไชน่าไชน่าทาวอย่างแต่อย่างเยาวราชก็ยังไม่ได้เหมือนไอ้พวก
3: อันนี้คือมันดูจีนรัชดาเนี่ยมีแต่ร้านจีนเต็มไปหมดเลย
2: ใช่ใช่
3: เวลาขับรถผ่านเนี่ยโอ้ตายมีแต่ร้านจีนถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปกินเนี่ยนะเราจะรู้สึกไงไหมเพราะหน้ามันก็พอได้นะแบบ
2: ความขาวได้เยอะเลยอย่างที่บอกว่าทุนจีนมันเยอะมากไงทั้งทุนขาวทุนเทาอะไรเงี้ยนี้ไปหมด
3: มาแต่ว่าเรื่องของประเด็นคอร์รัปชันเนี่ยว่าไปเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะกับการที่ทางกกร.เนี่ยแล้วก็ทางหอการค้าเนี่ยเขาทำประเด็นนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้อย่างน้อยมันเป็นการจุดประเด็นเนา
2: ะ
3: แล้วก็ให้สังคมได้พูดถึงกันกับปัญหาเนี่ยถามว่ามันแก้ได้ไหมเชื่อเหอะยากเนาะเพราะบ้านเรานะตราบใดที่ยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีกฎหมายที่จะจัดการพวกนี้แบบรุนแรงเอาจริงเอาจังเหมือนกับที่จีนเขามีอ
2: ่ะ
3: แล้วเขาไม่สนหน้าอินหน้าพรมอ่ะต่อให้คุณมีตำแหน่งใหญ่โตเห็นไหมอดีตน้ำตรีกลาโหมอ่ะยังโดนประหารชีวิตเลยคือต้องทำให้ได้แบบนั้นอ่ะมันจึงทำให้คนกลัวนะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมีไปทุกหย่อมหญ้าต้องบอกว่าทุกหย่อมหญ้าจริงๆไม่เชื่อหรอกนะที่บอกว่าจะแก้ปัญหาเนี่ยเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ไปถามนายกนายกก็บอกเลยบอกว่าประเด็นเนี้ยยุคสมัยเนี้ยต้องไม่มีละสินบนอะไรเงี้ยหลังจากที่มีการออกมาแฉเวลาพูดแบบก็พูดได้ไงแต่ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันจะทำได้ไหมไงมันก็อยู่ที่เนี่ยแหละไอ้การเอาจริงเอาจังพอจับไปตรงไหนมันเจอหมดแหละเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่อ่ะเนี่ยว่ากันต่อนะว่าไปเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันอย่างกรมควบคุมมลพิษนะคะถึงแม้ว่าท่านอธิบดีเนี่ยจะออกมาแบบบอกเลยว่าให้ชี้
2: ม
3: าให้ชี้มาเรื่องเหมือนชี้ใบเสร็จอ่ะคุณเอาใบเสร็จมาว่าทุจริตคอร์รัปชันตรงไหนยังไงถ้าเกิดไม่มีเนี่ยคุณต้องขอโทษมาเลยนะต้องทำหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการมาแต่ว่าพออาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นนี้ทำให้หลายคนเนี่ยถึงบังอ้อนะแล้วก็บอกเนาะคือกรมควบคุมมลพิษเนี่ยที่ทางอธิบดีบอกว่าเป็นหน่วยงานทางด้านวิชาการไม่ได้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตเนี่ยแต่กรมควบคุมมลพิษเองก็เคยมีปัญหาและเกี่ยวโยงกันกับการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศมาแล้วและเป็นโครงการแบบอมตะนิรันดร์กาลอ่ะที่คนพูดถึงกันมาแบบทุกยุคทุกสมัยเพราะนั้นก็เลยทำให้ไม่แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงถูกหยิบขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่งได
2: ้
3: เพราะหลายคนไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ากรมๆเนี้ยจะอยู่ในอันดับหนึ่งอ่ะก็อย่างกรณีที่ทางอาจารย์เจิมศักดิ์ได้ระบุเอาไว้อ่ะนะว่ามันเกี่ยวโยงกันกับทั้งเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายการเปลี่ยนรูปแบบโครงการการช่อโกงและการทุจริตจัดซื้อที่ดินแล้วเนี่ยมันยังเกี่ยวกันกับกรณีของสัญญาที่ไม่ชอบและการเผชิญหน้าทางกฎหมายด้วยนั่นก็คือเรื่องของค่าโง่คลองด่านนั่นแหละและพอความจริงเนี่ยมันถูกเปิดโปงและมีการสั่งระงับโครงการทางกรมควบคุมมลพิษค่ะก็ไปบอกเลิกสัญญากับฝ่ายเอกชนและนี่มันก็เลยส่งผลค่ะให้กลุ่มกิจการร่วมค้าเนี่ยเขาฟ้องกับทางอนุญาโตตุลาการแล้วก็เลยนำไปสู่คำสั่งให้รัฐเนี่ยจ่ายค่าชดเชยเป็นค่าโง่ครองด่านเนี่ยมูลค่า 9,000 ล้านและต่อมาเนี่ยศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษากลับคำสั่งแล้วก็รื้อฟื้นคดีกันใหม
2: ่
3: โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามันมีความทุจริตและช่อโกงเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็เลยส่งผลให้กรมควบคุมมลพิษและภาครัฐเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าความเสียหายในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเพราะมันโยงไปถึงเรื่องของค่าโง่ที่เกือบจะต้องจ่าย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ให้กับพวกบริษัททั้งหลายแหละที่เข้ามาดำเนินโครงการเพราะนั้นน่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงค่ะที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกรมควบคุมมลพิษอ่ะจากประเด็นนี้ เดี๋ยวค่อยมาว่าต่อให้เล็กพูดเรื่องนั้นก่อนละกันลุงโยดอะที่มาที่ไปอะ
2: อ๋อคือลุงโยดเนี่ยเมื่อวานเราก็ตาม
3: มีเบื้องหลัง
2: ที่สัมภาษณ์ที่เราสัมภาษณ์แกนะพี่คือตอนที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวกลุ่มแรกกลุ่มใหญ่เนี่ยลุงโยเขาก็พูดในทำนองที่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็พูดในทำนองว่าเขาอ่ะน่าจะหลุดเผลอข้ามไปฝั่งกัมพูชา
3: โดยไม่รู้ตัวเหรอ
2: เออโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ตรงหน้าเขาก็เดินเป็นประจำอยู่แล้วแต่พอมาตะหลังนักข่าวไปนั่งคุยที่บ้านลุงก็บอกเลยว่ามันน่าจะฝั่งไทยก็คือตกลงไทยกําแพงลุงก็บอกว่าเอ้าก็มันตรงเนี้ยผมก็เดินตลอดแล้วเมื่อก่อนมันไม่เคยมีทหารเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันเป็นอยู่บนเขามันคือสุดหน้าผามันถึงจะเป็นเขตเขมรเออเพราะฉะนั้นไปมาลุงเลยบอกว่าเขมรน่ะมันขึ้นมาแล้วคือมันทำบันไดลิงขึ้นมาเขาบอกว่าลุงอ่ะที่ต้องไปอยู่ที่ไปติดคุกที่อุดรมีชัยอ่ะต้องไต่บันไดลิงลงไป
3: อ
2: ันนี้มันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าทหารเขมรมันขึ้นเหมือนคือมันเป็น
3: เหมือนช่องโหว่เนาะ
2: ใช
3: ่เออช่องโหว่ของพื้นที่ตามแนวชายแดน
2: ค
3: ือ
2: เนื่องจากว่าก็อย่างที่บอกไอ้พี่เนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้วางกำลังทหารไม่ได้แบบคือกำลังทหารเราไม่พอที่ไปคืนพื้นที่หรอกเขมรเนี่ยมันก็นิสัยของเขมรอยู่แล้วคือชอบขึ้นมาข้างบนคือขึ้นมาข้างบนก็รู้อยู่แล้วว่าขึ้นมาเนี่ยมันคือสันปันน้ำมันเขตเขามันก็ต้องเขตเราแต่มันอ้าง1-200,000ไงไม่สนไอ้เรื่องของหน้าผาสันปันน้ำใดๆทั้งสิ้นฉันเอา1-200,000ฉันมันก็เลยขึ้นมาซึ่งตรงนั้นเราไม่เคยมีกำลังทหารไปวางในบริเวณนั้นเขมรก็เลยมาตั้งฐานเออนี่ลุงก็เลยบอกนะว่าเขมร
3: อ๋อนี่คือตั้งฐานอยู่ข้างล่าง
2: ไม่มันขึ้นมาอยู่ข้างฐาน
3: ขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยเหรอ
2: ใช่คือไอ้เขมรปกติมันต้องอยู่ข
3: ้าง
2: ล่างแต่อันเนี้ยที่ลุงเขาเล่านะก็คือมันขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็มาตั้งฐานอยู่ประมาณ1 เดือนแล้วเอออันนี้พอลุงเขาไปเนี่ยแต่ดูภาพรวมเนี่ยคาดว่าทหารเขมรเนี่ยขอจะใช้คำว่าสั่งก็ไม่เชิงขอลุงว่าเมื่อกลับมาแล้วให้พูดอะไรบ้าง1คือเล็กมองว่าการที่ลุงเขาพูดแบบนั้นอ่ะคือเขาก็เกรงใจเขมรว่าลุงเขาเหมือนว่าเขมรก็แบบเอ้ยก่อนออกมาลุงต้องไปพูดอย่างนี้นะเพราะว่าลุงอ่ะเขาให้สัมภาษณ์ว่าทหารเขมรน่ะเขาฝากมาให้ลุงบอกกับคนไทยว่า
3: ล่ะ
2: เขาไม่อยากลบแล้วเขาอยากให้มาคุยกันจะได้เปิดดงเปิดดาน
3: เนี่ย
2: อันนี้แล้วลุงโยดเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทหารเขมรเขาฝากมานะพูดอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเล็กก็เลยประเมินเอาเองว่าการที่ลุงโยดพูดในตอนแรกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะล้ำเข้าไปในเขตเขมรก็น่าจะเป็นเพราะเขมรน่ะพ
3: ู
2: ด
3: บอก
2: ว่าต้องให้ยอมรับนะ
3: เ
2: พราะว่าศาลเขมรน่ะลงโทษอ่ะให้ลงติดคุก3 เดือนเออแต่พอดีฝั่งไทยมีการประสานไปอะไรก็เลยทำให้ลุงได้กลับก่
3: อ
2: นก็เหมือนกับว่าให้ลุงอ่ะยอมรับว่าให้ล้ำแดนเขมร
3: ก็เหมือนกรณีของคุณวีระใช่ไหมที่คณะ
2: ใช่
3: คือทุกคนที่ยอมรับว่าล้ำแดนเขมรจะได้รับการปล่อยตัวยกเว้นคุณวีระที่ไม่ยอม
2: นั่นแหละเพราะฉะนั้นพออันเนี้ยเสร็จพอตะหลังเนี่ยพอนักข่าวเขาก็ไปอันนี้เป็นวงใหญ่ที่ลุงให้สัมภาษณ์แต่พอเป็นวงเล็กมีนักข่าว2คนได้เป็นของไทยรัฐเข้าไปนั่งคุยลุงเขาก็เลยบอกว่าลุงก็เดินมาตลอดก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วลุงเขาก็เล่าเลยว่าเขมรน่ะมันต้องอยู่ข้างล่างแต่อันเนี้ยมันขึ้นมาข้างบนแล้วมันมีบันไดลิงปีนขึ้นปีนลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็อยู่ฝั่งเราแหละแต่เขมรมันขึ้นมามันขึ้นมายึดพื้นที่
3: ทีนี้กองทัพภาคที่2ก็ได้ยินแล้ว
2: งานเข้ากองทัพภาค2 อีกก็นี่ไงถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมวันก่อนเนี่ยไอ้เสปูด้วงอ
3: ่
2: ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกก็เลยลงพื้นที
3: ่
2: ไปดูแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูถึงตรงนั้นแต่ว่าไปคุยกับชาวบ้านไปอะไรเสร็จแล้วก็เลยให้กำลังทหารเนี่ยมาตั้งฐานแถวนั
3: ้
2: นซึ่งจริงๆอ่ะต้องให้ลุงโยดพาเข้าไปอีกรอบนะเจอก็ไล่ลงเลยใช่ไห
3: ม
2: คืออันนี้ต้องทำแบบ
3: แต่ว่าไปเนี่ยเขาคงรอจังหวะแหละเชื่อว่าเขาต้องทำถ้าไม่ทำไม่ได้
2: ใช่
3: ม
2: ัน
3: ต้องทำ
2: เนี่ยแหละแต่ว่าลุงโยดเองแกก็แบบแรกๆแกอาจจะยังเข็ดยังแบบเขาเรียกว่าอะไรยังแบบกลัวๆอยู่อ่ะก็เลยอยากจะอยู่เงียบๆแต่พอดีพอนักข่าวอาจจะเป็นคือเป็นนักข่าวท้องถิ่นที่สนิทคุยที่สนิทกับแกก็เลยเล่าให้ฟังเนี่ยก็แกก็ยืนยันว่ามันต้องเขตเราแหละเพราะว่าเขมรมันต้องลงไปแต่อันเนี้ยเขมรมันดันขึ้นมาแล้วเนี่ยแกก็เดินไปประมาณแค่กิโลกว่าประมาณ 2กิโลอ่ะมันไม่เคยมีจริงๆแล้วลุงเขาไปเก็บอะไรบ้างดอกกระเจียว
3: อ๋อเหรอตอนที่ดอกกระเจียวออกแล้วหรอ
2: เออก็มันหน้าฝนไงพี่หน้าฝนพอฝนตกอ่ะดอกกระเจียวมันก็จะขึ้น
3: เก็บมากินเอาไปขาย
2: เออมั้งไม่รู้ดอกกระเจียวเขาไปทำอะไรต้มแบบ
3: เอาไปกินได้มั้ง
2: น่าจะใช่นั่นแหละ
3: เพราะว่าไอ้ดอกแบบนี้มันก็ไม่น่าจะอยู่ทนด้วยนะจะไปขายก็ขายลำบาก
2: มันจะเป็นเฉพาะช่วงหน้าฝนนี่แหละพอหลังฝนแล้วมันก็จะขึ้นเนี่ยลุงเขาบอกว่าก็ไปเก็บไปเรื่อยอ่ะคือจริงๆลุงเขาเข้าตรงนี้เป็นระยะอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าพอช่วงฝนตกอ่ะเขาก็ต้องเข้าไปตรงนี้แหละเออแล้วบอกว่าไม่เคยมีทหารเขมรมาก่
3: อ
2: นแต่เนี่ยห่วงหลังการสู้รบอ่ะมันพุ่งขึ้นมา
3: ไม่แต่ว่าก็แปลกใจท่าทีของเขมรเนอะคือวันหนึ่งเนี่ยคุณเซนก็หมดประกาศบอกลูกตัวเองบอกว่าอย่าไปเจรจาก
2: ับใครนะอย่าไปประชุมไม่ประชุมนั่นแหละเรื่องอัน
3: มาวันนี้จะเจรจาอีกแล้ว
2: ใช่ก็คือ
3: เอาอะไรของเขาเน
2: ี่
3: ย
2: พี่เขมรน่ะเขาต้องเล่นหลายหน้าเพราะว่าหนึ่งในภาพกว้างอ่ะเขาก็ต้องมองว่าเขาต้องรักษาคะแนนเสียงตรงที่ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ง้อไทยนะเขายังกลางกับคนไทยกับไทยได้อะไรอย่างเงี้ยสร้างคะแนนนิยมไง
3: ไม่แต่มาเล่นหลายหน้าแบบเนี้ยคนไทยก็แบบต้องตรงๆไงมาเล่นหลายหน้าปุ๊บมันมึน
2: ใช่
3: คนไทยมึน
2: ไม่มึนแล้วมันจะหมั่นไส
3: ้
2: คือถามว่าถ้าคุณทำตัวดีๆนะแบบอะไรอย่างเงี้ยเออคนไทยบางส่วนก็อาจจะให้อภัยแต่แน่นอนแบบโหพี่นะเอาเป็นว่านะคือเล็กก็คุยกับก็มีไลน์คุยกับครอบครัวทหารอย่างเช่นลูกที่เขาบาดเจ็บลูกบางคนที่เขาเสียชีวิตน่ะบางทีเขาจะส่งข้อความมาเขาบอกว่าอย่าลืมคือพอมีไปที่นายกไปประชุมกับคุณมเนตนะก็จะมีส่งข้อความมาอย่าลืมสิทหารเราตายลูกฉันบาดเจ็บพิการอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่บ้างคือแน่นอนว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงอ่ะเขาก็ยังใจเขายังทำใจไม่ได้แต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปอ่ะเขาก็ต้องดูตามสถานการณ์ใช่ไหมว่า
3: ไม่แต่มันก็เห็นได้นะจากกรณีที่เนี่ยไอ้ที่มันป่วนอยู่อ่ะตามแนวชายแดนอ่ะยังมาก่อนที่ศรีสะเกษอ่ะเห็นไหมถึงขนาดที่คุณไตรสุรีอ่ะต้องโพสต์เลยว่าไม่มีอะไรนะไม่ต้องอพยพนั่นมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยคือเขาจะยังแบบ
2: เหมือนเรื่องมันตัวพี
3: ่ไม่เหมือนเรื่องมันค้างอยู
2: ่
3: ค้างอยู่ในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเกิดปึ้งปังปึ้งปังขึ้นมาฉันต้องรีบหนีนะ
2: ใช่ก็คือตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่อ่ะเขายังไงพี่เขายังมีแพ็คกระเป๋าไว้อยู
3: ่
2: แบบใบนึงอ่ะเกิดถ้ามีอะไรก็วิ่งอยู่วิ่งอ่ะเพราะว่าเขาก็ถึงติดตามอย่างเวลาเล็กลงพื้นที่เนี่ยเจอชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะถามคำถามเดียวเลยว่ามีอีกไหมเนี่ยมันจะมีสองในยะคือมีอีกไหมฉันจะได้เตรียมตัวกับมีอีกไหมคือพวกที่เชียร์อยากเอาให้จบอะไรประมาณนี้พี่แต่ต้องบอกนะตอนนี้ทุกคนเราก็จะเห็นว่าเขมรเนี่ยมันอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มันสั่งไปตอนตั้งแต่ลบรอบแรกกับลบรอบสองอ่ะคืออาวุธมาหมดแล้วนะกระสุนอะไรมาพร้อมเอาเป็นว่าเขมรก็พร้อมคือเราก็พร้อมแต่ว่าเราที่เราซื้อไปมันอาจจะกำลังทยอยมาแต่สิ่งหนึ่งอ่ะก็คือว่าถ้าตอนนี้พี่เด้งจะเห็นว่าเราอ่ะตอนแรกเราเคยประกาศไว้ว่าต้องทำให้เขมรเนี่ยสิ้นสภาพใช่ไห
3: ม
2: แต่ปรากฏว่ามิชชั่นการสู้รบเรารอบสองอ่ะที่เราทำสำเร็จคือเรายึดพื้นที่ของประเทศไทยคืนก็คืนกลับมาได้เยอะเกือบหมดอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังทำไม่สำเร็จคือเรายังไม่สามารถทำให้เขมรสิ้นสภาพด้านการทหารได้เพราะฉะนั้นรอบต่อไปอ่ะถ้ามีก็คือนี่แหละมันเพราะว่าตอนนี้เราเหลือแค่บางพื้นที่ที่เรายังไม่สามารถยึดคืนได้ใช่ไหมถ้ามีรอบต่อไปเนี่ยเราก็จะยึดคืนที่เหลือกับอีกอันนึงก็คือต้องทำให้เรื่องของการให้เขาสิ้นสภาพทางด้านการทหารหรือเป็นภัยความมั่นคงกับเราอ่ะต้องจบอ่ะไม่งั้น
3: อ
2: ่ะมันต้องมีรอบ3รอบ4รอบ5รอบ6ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมประชาชนก็ไม่ก็นี่ไงคนชายแดนก็ถึงบอกว่าเขาอ่ะพร้อมที่จะอพยพแต่ขอให้มันจบแต่ครั้งสองเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่จบเพราะโอเคที่เราหยุดเพราะว่าแน่นอนมันแบบมันลบมา20วันแล้วไงใช่ไหมแล้วก็กระสุนอะไรมันก็ล่อยหล่อแล้วแล้วที่สำคัญคือทหารเองก็อ่อนล้าแต่คือทุกคนสู้แหละแต่ว่าเราได้พื้นที่เยอะแล้วตอนนั้นน่ะที่เป้าหมายหลักๆอ่ะเราได้หมดแล้วก็เลยทำให้มันเป็นจังหวะที่มันจะขึ้นปีใหม่ด้วยพี่เด้งก็เลย
3: ตอนนั้นบิ๊กเล็กก็เลยทางรัฐบาลเองก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็หยุดยิงแล้วตอนนั้นเราก็โดนบีบจากต่างชาติ
4: ด้วยว่าไปอ่ะคือตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่เขมรว่าเขาอยากจะสู้ไหมเพราะทุกครั้งที่นะทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าคือทุกครั้งที่มันเกิดอ่ะทั้งครั้งแรกทั้งครั้งที่สองมันมาจากเขมรทั้งสิ้น
3: ใช่
4: เพราะนั้นครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาแล้วล่ะว่าเขาอยากจะลบอีกรอบไหม
3: ใช่แม้ว่าคุณมาเน็ตจะบอกว่าเขาไม่ลบแล้ว
4: เข
3: าก็ใช้การเจรจานี่แหละแม้จะมีความหวังแค่ 1% เขาจะหวังคือมันเป็นการพูดเพื่อสร้างภาพกับชาวโลกว่าฉันไม่ได้ยั่วยุนะฉันแบบเป็นเด็กดีแล้วฉันรอเจรจาอย่างเดียวนั่นคือภาพที่เขาต้องการสร้างแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูนะพี่เด้งเพราะเดี๋ยวนายกเนี่ยจะไปฝรั่งเศสนะคือนายกคุณอนุทินเนี่ยจะไปฝรั่งเศส21-27เดือนนี้แล้วก็ภารกิจอันนึงที่ไปคือมีจะพบมาครงด้วยพี่คิดดูคือตอนนี้ปีนี้เราจะฉลอง170 ปีไทยฝรั่งเศสโอ้ยตอนนี้ที่ประเทศที่ฝรั่งเศสมีกิจกรรมเพียบเลยก็คือพอเจอกันอ่ะพี่ที่ดูที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแต่ภาพหุ่นมาเน็ตใช่ไหมหุ่นมาเน็ตเจอมา
4: แล้วไปฟ้อง
3: ก็มาแล้วคือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูทีมงานหรือตัวคุณอนุทินแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศเราด้วยว่าจะเตรียมอะไรให้นายกคุยแน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องไอ้แบบนี้ด้วยแล้วก็ต้องรอดูท่าทีของมาครงด้วยแต่เราก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าฝรั่งเศสเขาก็ต้องเลิฟเขมรมากอยู่แล้วเพราะว่าเป็นอะไรนะอาณานิคม
4: เก่าแล้วก็คนเขมรเขาอยู่ในฝรั่งเศสเยอะ
3: ใช่
4: ทำงานในหน่วยงานราชการของฝรั่งเศสก็เยอะ
3: ใช่แล้ว
4: ความผูกพันเขามี
3: ใช่แล้วเขาเป็นประเภทอะไรนะที่พูดภาษาฝรั่งเศสในโลกนี้มีตั้งหลายประเทศที่เขาจะประชุมกันที่เขมรเนี่ยในไม่อีกกี่เดือนเนี้ยอะไรฟังโคนี่อะไรอ่ะคือเป็นกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโหเยอะเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเล็กถึงมองอ่ะบางทีรู้สึกแบบเหมือนหน้าตาเขาไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เพราะนั้นก็รอดูเหมือนกันนะว่าเอ้ยเนี่ย ท่าทีของเราเมื่อต้องคุยกับผู้นำฝรั่งเศสเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้เราจะคุยแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ฝรั่งเศสอ่ะเขาก็ทิ้งเราไม่ได้นะโอเคแม้ว่าเขาจะโอเคกับทางเขาจะเห็นใจเขมรก็ตามแต่ประเทศเราอ่ะโอ้โหพี่ลูกค้าเขาเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วโอ้แล้วเนี่ยมีเรื่องดีๆก็คือว่าปีนี้170ปีแล้วเดี๋ยวทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมีทุนกล้าวถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นอะไรไม่รู้เป็นภาษาฝรั่งเศสแก่เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีด้วย
4: ก็เนี่ยเห็นพระองค์ท่านไปอ่ะเปิดงาน
3: ใช่ก็
4: เสื้อผ้าอะไร
3: คือตอนนี้เรามีงานอะไรนะราชพัตราสู่สากลเนี่ยก็คือตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เลยพระอะไรนะพระราชชนนีพันปีหลวง
4: จะบอกว่าเห็นคลิปไหมที่องค์สิริวัณวลีท่านพูดภาษาฝรั่งเศส
3: ใช่ท่านพูดเพราะพูดเก่งด้วย
4: พูดเพราะมากเลย
3: นั่นแหละคือช่วงนี้เขามีเป็นนิทรรศการเรื่องชุดไทย อยู่ที่ฝรั่งเศสก็คือในโอกาส170ปีไทยฝรั่งเศสนี่แหละคือเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยพระองค์ท่านอยู่แล้วแต่ว่าจะมีงานเปิดนิทรรศการแล้วก็มีพิธีที่รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะทูลเกล้าถวายเครื่องราชเครื่องอิสริยาภรณ์ให้กับเจ้าฝ่ายหญิงสิริวัณวลีด้วยแล้วก็ประธานาธิบดีมาครงเนี่ยก็จะมาร่วมงานเนี่ยเดินอยู่เทศกาลเรื่องชุดไทยเรื่องอะไรด้วยเมื่อวานเห็นไหมคุณอนุทินถึงบอกว่าเมื่อวานยูเนสโกมาใช่ไหมเราก็คุยเรื่องของชุดไทยว่าเราได้จดทะเบียนเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้มันก็จะเป็นมุมหนึ่งที่เราให้เราเห็นว่าเรากับฝรั่งเศสอ่ะก็มีความสัมพันธ์อันมาโหงแต่สมัยพระนารายณ์ใช่ไหมพี่ยาวนานกันมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมุมหนึ่งเราก็เข้าใจฝรั่งเศสว่าอ่ะเขาก็ดูอาจจะเอียงเข้าข้างเขมรแต่เขาก็ทิ้งเราไม่ได้เช่นกัน
4: นึกถึงบุพเพเลย
3: คุณหลวงแบบอะไรนะการะเกดเพราะฉะนั้นนี่ไงพี่จำได้ไหมตอนที่คุณมาเน็ตอ่ะไปหามาครงแล้วเขาโพสต์ว่าเขาอยากได้พวกเอกสารหลักฐานโบราณประมาณเนี้ยเขาก็ขอก็มีข่าวว่าเขาขอทางมาครงไปพอช่วงนั้นมีข่าวปุ๊บทางทูตทหารเราที่อยู่ที่นั่นอ่ะก็ส่งหนังสือเลยผ่านให้สถานทูตส่งหนังสือผ่านเลยบอกว่าถ้าคุณให้อะไรเขมรคุณต้องให้เราด้วยเพราะว่ามันเป็น2ประเทศไม่ว่าจะสนธิสัญญาหรืออะไรใดๆปรากฏว่าเขมรเนี่ยเขาก็เลยเอ้ยให้กับฝรั่งเศสเขาเลยบอกว่าเขายังไม่ได้ให้อะไรเลยซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเราก็ต้องไปหาเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
4: พอเห็นมาโครงอ่ะนึกถึงคลิปไวรัลเห็นไหมมันจะมีงานอ่ะ
3: ที่มาเมืองไทยอ่ะหรือ
4: ไม่ใช่เป็นงาน
3: ที่เขาไปดูเด็ก ไม่คือเป็นเหมือนเป็นงานสัมวันงานอะไรที่แบบแสดงวิสัยทัศน์หรือพูดอะไรสักอย่างว่าสัมมนาแล้วอยู่ดีมาโครงก็ลุกขึ้นยืนขึ้นพิธีกรหรือคนที่ก็พูดบนเวทีเขาก็งงว่าอะไรอะมาโครงเป็นอะไรอะดุพวกคนฟังที่ไม่ยอมฟังไม่มีมารยาท
5: ใช่แล้วเสียงดังคุยเสียงดังเนื่องจากว่างานนั้นมันเป็นงานเรื่องวัฒนธรรมก็คือฝรั่งเศสอะเขาจะมีหลายชนชาติด้วยแบบมีคนผิวดงผิวดำอะไรด้วยแต่ปรากฏว่าแกก็เลยบอกว่าอะไรนะถ้าคุณไม่ให้เกียรติก็หน้าไปเลย
3: เออชายชายให้ไล่ไล่ออกไปเลยคือหน้าแบบจริงจังมากแล้วพิธีกรในงานเขาก็ตกใจแบบกำนองว่ายังไม่ถึงคิวอะ
5: ใช่แต่ตอนนั้นที่เขามาเมืองไทยมาโครงเขาไปอะไรนะวัดโพว่ะไปไหน
3: เขาไปหลายที่มากเขาไปหลายที่มาก
5: คือในมุม
3: ที่สร้างไวรัลคนหนึ่งอะ
5: ใช่ในมุมนึงอะมาโครงก็ถือว่าเขาก็ชอบประเทศไทยแหละแต่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของเขาแล้วอะเขาก็เลยดูว่ามีความเอ็นเอียงไปกับทางกัมพูชาเพราะฉะนั้นอะก็รอดูว่าฝีมือการเขาเรียกอะไรนะการทูตระหว่างประเทศของคุณศรีหศักดิ์กับคุณอนุทินในคราวนี้ยังไงเพราะว่าเห็นว่ามาโครงอ่ะเขาจะเลี้ยงเขาเรียกอะไรเลี้ยงเป็นเลี้ยงรับรองมือคล่ำให้กับนายกด้วยก็คือมันยังไม่ได้คือไม่ได้มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการอะไรมากอ่ะแต่ว่าคือมีการพบกันแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย
3: คุณศรีหศักดิ์ก็งานหนักอะเนาะ
5: ใช
3: ่เนี่ยที่เอาคุณปานปรีมาด้วยไงคือเหมือนอดีตรัฐมนตรี
5: ใช่
3: แล้วก็มาช่วยงานกันอยู
5: ่แล้วก็นายกเนี่ยมีกำหนดพบปะกับสมาคมอะไรนะสมาคมนักลงทุนฝรั่งเศสคนไทยในฝรั่งเศส
3: ไปเมื่อไหร่เนี่ย
5: ไป21-27นี่อาทิตย์หน้าแล้ว
3: อ้าวเหรอเดี๋ยวไปแล้วเหรอ
5: ใช่21ก็วันพฤหัส
3: ไปนานมะ
5: 7-8 วันนะพี
3: ่โ
5: อ้ก็โหมันเดิน
3: ทีวีภูใครเนี่ย
5: ไม่ก็ใช่คิวพอดีน่าจะรู้แหละเพราะมันต้องเตรียมตัว
3: โอ้คิวแบบ
5: แต่นายกเขาก็เอาเครื่องกองทัพอากาศไปนั่นแหละ
3: อ่ะเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่ค่ะ
5: อ้าวหมดเวลาครึ่งนึงแล้วอ่ะโอเคงั้นพักกันก่อนค่ะ
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติ๊กล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
5: มาช่วงสุดท้ายแล้ว 9:31 นาทีอ่ะต่อกันเป็นเรื่องเขมรนะกี้พอดีเลี้ยวไปฝรั่งเศสมาเรื่องหลังนั่นก็คืออย่างที่เราทราบกันนะว่าอย่างกรณีของลุงโยชน์เนี่ยแน่นอนว่าพอเราทางกองทัพรู้เนี่ยก็ประสานเลยประสานเลยแต่เขมรเขาก็ตอบมาว่าเขาเนี่ยลุงโยชน์เขายังพูดเลยลุงโยชน์อ่ะถึงขั้นที่ลุงโยชน์ยอมรับว่ากราบเลยนะกราบเขมรเลยนะว่าปล่อยฉันไปเถอะฉันไม่ใช่เป็น
3: สายลง
5: สายลับจริงๆอ่ะมันใช้คำว่าไส้ศึกไม่ใช่เป็นไส้ศึกคือลุงโยชน์อ่ะเขาพูดภาษาเขมรได้แต่ก็จะเขมรแบบสุรินทร์บางคำแกก็ไม่เข้าใจเขมรก็บางคำเขาไม่เข้าใจลุงเหมือนกันแต่ว่าพูดภาษาเขมรนั่นแหละลุงเขาให้สัมภาษณ์ว่าลุงอ่ะกราบเลยว่าขอเถอะเนี่ยโหต้องกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรแบบเป็นคนกำลังหลักของครอบครัวฐานเขมรเขาก็เลยบอกว่าผมไม่สามารถตัดสินได้เพราะเป็นเรื่องของระดับ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเลยถึงจะตัดสินว่าจะให้ลุงปล่อยลุงกลับหรือไม่ตอนนั้นลุงก็บอกว่าลุงก็หมดหวังแล้วต้องติดคุกแน่เลยอะไรอีกยาวอ่ะเพราะว่าคนไทยที่ติดคุกอ่ะเดียวกันก็มีอีกหลายคนเหมือนกันที่ลุงให้สัมภาษณ์นะอันนั้นเขาบอกว่าเป็นพวกสแกมเมอร์ที่โดนจับนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ลุงก็หมดความหวังแหละนั่นแหละแล้วหลังที่บอกไงว่าฝั่งเราก็ประสาน
4: แกโดนไปกี่วันอะ
5: พี่15วันได้มั้งก็โดนจับไปตั้งแต่วันที่28 29อ่ะเมษาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงของต่อมาเนี่ยทางกองทัพภาค2กองกำลังสุรนารีเนี่ยก็คือทุกระดับอ่ะเขาก็ประสานแต่อย่างที่บอกไงว่าเขมรเนี่ยมันต้องเป็นระดับบนสั่งมันถึงจะให้เพราะฉะนั้นเนี่ยในห้วงนั้นเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินซึ่งก็เขาก็คุยกับทางผู้ใหญ่ในกองทัพบกอ่ะว่าเฮ้ยเรื่องนี้ปล่อยไม่ได้เพราะว่าอ่ะพี่คิดดูถ้าเราเป็นยุคคุณอนุทินแล้วเราปล่อยให้คนไทยโดนจับโดนไม่ช่วยอ่ะคุณอนุทินก็โดนหนักนะเพราะฉะนั้นงะแล้วกองทัพเช่นกันกองทัพก็โดนด่าแล้วเห็นไหมแรกๆก็โดนด่าทำไมช่วยไม่ได้ช่วยไม่ทันซึ่งตอนนั้น
4: แถมโคศกออกมาแถลงผิดอีก
5: ใช่แล้วคือแล้วตอนนั้นเนี่ยเราเข้าใจไหมว่าคือตอนนั้นเนี่ยคือกว่าที่ฝ่ายทหารรู้อ่ะมันเลยไปหลายวันแล้วไงใช่ไหมไอ้เขมรเขาจะรีบเอาตัวไปเลยไงเขาจะไม่ได้เอาตัวมาอยู่ไอ้ตรงฐานชายแดนอยู่แล้วเขาก็เลยเอาเข้าอุดรมีชัยไปเพราะฉะนั้นมันก็เลย

0: ก็ช่วยกันแล้วนายกเองเนี่ยตามเรื่องนี้ด้วยตัวเองอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้คือเขมรเนี่ยก็คงพิจารณาแล้วอะระดับบนอะเพราะว่างานนี้รัฐมนตรีมหาดไทยเขมรเนี่ยเป็นกำลังหลักเลยนะพี่เด้งซึ่งเขาก็แบบเป็นคนทำหนังสือแล้วก็เป็นคนขอไปทางระดับบนเขาก็คือน่าจะหมายถึงฮุนมาเน็ตฮุนเซนอะไรอย่างนี้ด้วยก็ในที่สุดก็เลยปล่อยตัวออกมาก็คือมันก็เขาก็คงเล็งแล้วแหละว่าเออมันก็ทำให้สถานภาพของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ดูดีขึ้นเพราะเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าฝั่งเราหลายส่วนไม่ว่าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือว่าคุณอนุทินเองหรือว่าทางกองทัพเองก็พอใจในอะไรอ่ะการที่กัมพูชาเขาปล่อยมาแบบนี้มันก็ทำให้สถานการณ์ความสัมพันธ์อ่ะมันดีขึ้นนิดแต่ต้องบอกนะว่านิดเดียวนะไม่ได้แบบถึงขั้นแบบโอ้ยแบบเราจะกลับมาดีอะไรขนาดนั้นอ่ะไม่นะแต่เพียงแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยมันมีการต่อรองอะไรกันหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าพลเอกพลโทอดุลเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีแล้วเท่าที่เล็กคุยกันในพื้นที่แล้วก็ทางกองทัพบกเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีแต่เพียงแต่ว่ากัมพูชาเขาขอแล้วเขาหวังแค่เพียงว่าการประชุมมันจะเกิดขึ้นเร็วไม่ว่าจะเป็นทั้ง GBC ในส่วนกลาโหมแล้วก็ JBC ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเรื่องของการปักปันเขตแดนก็เนี่ยเลยเป็นที่มาของเราทางรัฐบาลเนี่ยก็เลยมีการเร่งในเรื่องของการจะตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเขตแดน JBC Joint Boundary Committee เนี่ยแล้วก็ในที่สุดก็เคาะว่าเป็นชื่อของพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อวานนี้เพราะนั้นก็คือตอนนี้เขมรก็เริ่มมีความหวังแล้วว่าเอออย่างน้อยก็ขอให้ได้คุยแต่อย่างที่บอกอ่ะพี่เด้งว่าต่อให้เราคุยอ่ะไม่ได้แปลว่าคุยครั้งเดียวหรือ5ครั้งหรือปีนึงเราจะไปคืนที่นั้นที่นี้เราไม่คืน
1: คือเหมือนว่าเป็นประโยชน์ของลุงโยชน์นะ
0: เออลุงโยชน์ชื่อโยชน์พอดีเลย
1: เออคือลุงโยชน์นำมาซึ่งการเจรจา
0: ก็ใช่ไงก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าเล็กว่านะเดี๋ยว GBC คือในส่วนของกลาโหมน่าจะคุยกันก่อนคือทหารคุยกับทหารเพราะว่าทุกวันนี้เขาคุยกันในระดับ RBC อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปก็เป็น GBC นั่นแหละคุยกันก่อนเพื่อให้แบบมันผ่อนคลายเออมันผ่อนคลายแล้วพอเดี๋ยวรัฐบาลตั้งเพราะว่าอะไรพี่พอได้หัวเนี่ยตอนนี้ก็ต้องหาตัวแล้วคือเชื่อได้ว่าเขาหาอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องโหมันสำคัญนะมันเรื่องของการปักปันเขตแดนเลยนะแล้วมันต้องเก่งทุกด้านน่ะคือโอเคพลเอกสมศักดิ์เป็นทหารอ่ะเรื่องยุทธวิธีเรื่องการทหารแล้วก็ในคณะก็ต้องมีฝ่ายกฎหมายที่มันขี้เก่งด้วยเรื่องการทูตระหว่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะเนี้ยมันเป็นคณะความหวังของประเทศเลยนะเพราะว่าแน่นอนว่าเราอ่ะตรงไหนที่เป็นแผ่นดินไทยอ่ะเราไม่คืนอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตรงที่เรายึดเกินๆมาพี่คืออันเนี้ยทางทหารเนี่ยเขาก็อันเนี้ยพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจอันหนึ่งว่าไอ้บางพื้นที่อ่ะเรายึดเกินมาเพื่อเอาไว้ต่อรองแล้วก็เป็นพื้นที่ระวังป้องกันเพราะบางทีถ้าเรายึดแต่แผ่นดินไทยอย่างเดียวอ่ะเราไม่มีพื้นที่กันชนใช่ไหมเขมรมันก็จะมาอยู่ชิดอย่างนี้เลยเหมือนทุกวันนี้มันเริ่มกลับเข้ามาแล้วแต่ว่าเราอ่ะวางรั้วกันชนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนที่คนไทยเราเป็นแบบนี้นะพี่เด้งคืออันไหนไม่ใช่ประเทศเราเราก็ไม่เอาใช่ไหมตรงไหนไม่ใช่พื้นที่เราไม่เอาเราไม่เหมือนเขมรคือตรงไหนไม่ใช่ประเทศกูจะเอาอะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นตรงไหนอ่ะที่ไม่ใช่ของเราเราก็จะคืนแต่เราจะคืนแบบมีอะไรอ่ะมีการต่อรอง
1: เงื่อนไข
0: ใช่มีเงื่อนไขเช่นอ่ะตรงเนี้ยเอาคืนไปคือตอนเนี้ยเขมรอยากได้มากที่สุดคือโอสเม็ดตรงช่องจอมเพราะว่ามันเป็นเมืองสแกมเมอร์ใช่ไหมที่วันนั้นที่เล็กไปอ่ะมันแบบมันลงทุนไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเทาก็กดดันเขมรซึ่งก็มีผลประโยชน์ในนั้นก็อยากที่จะได้เร็วแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าเขาก็รอเรื่องการเจรจาแต่สถานการณ์ความตึงเครียดที่โอสเม็ดเนี่ยเยอะมากเพราะว่าน้องที่ทหารที่อยู่ที่นั่นบอกพี่มันกวนทุกคืนมันกวนทั้งกลางวันกลางคืนทั้งอะไรแล้วเนี่ยคือเราเลยต้องใช้วิธีการเด็ดขาดเช่นถ้ามันมาที่ใกล้แนวเราแล้ววันนั้นเราถึงยิงปืนเตือนไป2นัดเรายิงแค่2นัดมันบอก4นัดแล้วพอตอนเย็นมันก็ยิงมั่ง11นัดเออเนี่ยนี่คือคำเหม็นแต่ว่ามันก็ยิงหลายจุดตลอดแนวเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีความตึงเครียดอยู่แต่ตรงนี้เป็นจุดแรกที่คำเหม็นอยากได้คืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขมรต้องต่อรองแต่เล็กว่าพื้นที่มันใหญ่มากนะพี่มันหูเป็น 5,000 ไร่เป็นหลายพันไร่อ่ะเพราะฉะนั้นเขมรถ้าคุณจะเอาอันนี้คืนอ่ะต้องมีข้อตกลงสำคัญเลยแต่พี่คิดดูถ้าเราคืนตรงเนี้ยมันก็เอา

0: ไปเป็นสแกมเมอร์เหมือนเดิ
1: ม
0: เออเนี่ยมีคนยุนะพวกทหารในพื้นที่บอกว่าผมอยากให้คือและชาวบ้านด้วยเขาบอกว่าก็อยากให้นายกยึดเลยแล้วก็เอาตรงนั้น
1: อ
0: ่ะมาทำอะไรก็ได้มาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน
1: ์
0: เออตึกเราไม่ต้องทุบไม่ต้องรื้อหรอกแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์สร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นตลาดชุมชนเมืองอะไรตรงนั้นไปเลยจริงๆอ่ะทำได้เพราะว่าตรงนั้น
1: อ
0: ่ะเป็นไอ้ตรงที่เป็นพื้นที่เราก็เยอะนะอย่างคาสิโนที่มันสร้างอ่ะคือพื้นที่ประเทศไทยคือเขมรมันเป็นแบบนี้พี่ตรงนั้นน่ะที่เขาไม่สร้างเป็นหลักเขตเพราะว่าในสมัยที่เขาปักปันสมัยโบราณน่ะเขาก็ใช้หน้าผาใช้สันปันน้ำก็คือว่าตรงไหนที่เป็นข้างบนคือเขตประเทศไทยใช่ไหมแต่เขมรน่ะมันไม่ยอมให้ใช้อะไรธรรมชาติแบ่งมันก็เลยมีแผนที่1ต่อ200,000แล้วมันก็ทาบขึ้นมาบนหน้าผาบนเขาเราเพราะฉะนั้นมันจึงพยายามปีนขึ้นมาตลอดแต่ถ้ามันยอมรับในเรื่องของภูมิประเทศคือบนเขาคือไทยมึงไม่ต้องขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาเขมรก็อยู่ข้างล่างไทยก็อยู่ข้างบนแต่ที่มันมีปัญหาคือเขมรไม่ยอมที่จะอยู่ข้างล่างจะขึ้นมาอยู่ข้างบนก็เลยขึ้นมาทับกับเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็กว่าเรื่องเนี้ยเราไปต่อรองได้พอสมควรอันนี้ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะพี
1: ่
0: ตลอดแนวยันธมอดาของพื้นที่กองทัพเรือคือแต่ครึ่งนึงอ่ะมันเป็นของเราเพราะมันสร้างคาสิโนเนี่ยทับเราเลยทับพื้นที่เราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพราะฉะนั้นนี่ถึงทำให้พลเอกสมศักดิ์ลุ่มสิตาโหกว่าแกจะตอบตกลงอ่ะพี่2-3 สัปดาห์คิดหนักอ่ะมันก็ควรจะคิดหนักอ่ะใช่ไหมพี
1: ่
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็รอดูแล้วกันว่าเขาจะประชุมอะไรกันเมื่อไหร
1: ่อ่ะมาที่ประเด็นเรื่องของพรกกู้เงินกันนิดนึงนะคะพรกกู้เงิน400,000 ล้านนี่แหละที่ตอนนี้ประธานสภาเองนะคะคุณโสพลเนี่ยก็ส่งคำร้องของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่12ที่ผ่านมาเห็นว่านะทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญลงเลขรับทางธุรการเอาไว้เรียบร้อยแล้วทีเนี้ยตามรัฐธรรมนูญนะในมาตรา173เนี่ยเขาจะกำหนดเอาไว้เลยว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะต้องวินิจฉัยให้เสร็จเนี่ยภายใน60 วันภายใน60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องนั่นก็หมายความว่าคือต้องเสร็จนะภายในวันที่12 กรกฎาคม60 วันก็นับไปเนี่ยเพราะฉะนั้นหมายความว่าภายในวันที่16 กรกฎาคมเราจะรู้แล้วแหละว่าตกลงเนี่ยเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะมันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคแรกหรือไม่เพราะว่าความหมายเนี่ยนะถ้าดูความหมายแล้วเนี่ยมาตรา172เนี่ยเขาจะกำหนดเอาไว้งี้นะบอกว่าตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะคะคุณฟังบอกว่าในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือว่าป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะพระมหากษัตริย์เนี่ยจะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับก็เนี่ยเป็นพระราชบัญญัติก็ได้การตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งเนี่ยให้กระทำได้เฉพาะเมื่อครม.เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ซึ่งคำว่าฉุกเฉินในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยให้ความหมายเอาไว้ว่าที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและต้องรีบแก้ไขโดยพลันและคำว่าจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยก็คืออันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้หมายถึงต้องทำทันทีถ้าไม่ทำแล้วมันจะเกิดผลร้ายแรงตามมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูนะตามที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นคือพรก.กู้เงินเนี่ยนะ400,000 ล้านเนี่ยมันจะแบ่งการจัดสรรเงินออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกเนี่ยไม่มีปัญหาพรรคฝ่ายค้านก็ไม่ติดใจส่วนแรกเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องไอ้เนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกันกับไอ้การแจกเงิน อ
0: ่ะ
1: 60-40
0: อ่ะแล้วก็เนี่ยพวกเงินสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนเนี้ยแต่อันเนี้ยไอ้ส่วนแรกที่มันไม่มีปัญหาเนี่ยนะก็เรื่องของแผนงานบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งอ่ะที่มันเป็นปัญหาที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาติดใจเลยก็คือวงเงินที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานในระยะยาวแล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานทางเลือกนี่แหละคือพรรคฝ่ายค้านก็มองไงบอกว่าเงินส่วนนี้คือเขามองว่ามันอาจจะไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญในมาตรา172ฝ่ายค้านเขามองว่าไอ้โครงการปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องเชิงโครงสร้างที่สามารถจะวางแผนงบปกติได้อะคือมันไม่ใช่วิกฤตอะไม่ใช่วิกฤตที่จะต้องมานั่งกู้เงินแบบทันทีและพรรคฝ่ายค้านเองเขาก็มีการตั้งคำถามด้วยนะ
1: มีการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและก็ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เงินกู้จำนวนมหาศาลในโครงการปรับโครงสร้างพลังงานครั้งนี้เพราะตอนนี้ก็เริ่มมีการมองเรื่องไอ้พวกบริษัทที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับไอ้พวกโครงการทั้งหลายแหละเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวโยงกับทางด้านการเมืองอะไรเงี้ยตอนนี้มีการชี้ออกมาด้วยซ้ำว่าชื่อบริษัทอะไรโยงกับใครอะไรยังไงเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องของประเด็นความโปร่งใสที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนี่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าไอ้การกู้เงินทั้งหมดเนี่ยคือมันจะทำไปเนี่ยเรื่องของการปรับโครงสร้างมันมีความจำเป็นอ่ะมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างพลังงานและจะต้องทำแบบเร่งด่วนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและที่สำคัญก็คือตรงรองนายกฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์คุณประกรณ์เนี่ยออกมาพูดเอาไว้ว่าไอ้การออกพรก.แต่ละครั้งเนี่ยนะยังไงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องคิดอย่างรอบคอบอยู่แล้วเพราะว่าตามมาตรา173เนี่ยมันกำหนดเอาไว้เลยว่าหากมีการยื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยศาลจะต้องวินิจฉัยว่าพรก.นั้นอ่ะมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือว่าไม่ผ่านตามเงื่อนไขของพรก.นั่นก็หมายความว่ามันจะไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ต้นเพราะนั้นเหมือนว่าเป็นการยืนยันว่ายังไงรัฐบาลต้องทำให้รอบคอบมันไม่มีผลมันจะมีผลกับรัฐบาลทันทีคือออกพรก.มาเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะยุ่งไงเพราะว่ามันจะไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ต้นถ้าเกิดว่าศาลเนี่ยตัดสินแล้วเพราะอย่าลืมว่าศาลเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยกรกฎาแต่ว่าเรื่องของเงินเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มใช้แล้วนะมันจะเริ่มใช้ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องลงทะเบียนกันเนี่ยปลายเดือนเนี้ยและจะเริ่มใช้มิถุนาแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ไงว่าไอ้คำวินิจฉัยเนี่ยในเมื่อพรรคฝ่ายค้านเขาไม่ติดใจในส่วนแรกเขาจะติดใจเฉพาะในส่วนของพลังงานมันอาจจะมีการวินิจฉัยแยกกันออกมาก็ได้ใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยพอมันเป็นปัญหาตรงเนี้ยคือทางคุณประกรณ์เองก็บอกเลยว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องมั่นใจเหมือนกันนะว่าไอ้ที่มันทำไปเนี่ยทำไปเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆคือต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆถึงได้มีการดำเนินการออกมาเป็นพรก.และที่น่าสนใจก็คือดูเหมือนว่าคุณประกรณ์เองเนี่ยจะย้ำอะว่าการตราพระราชกำหนดเนี่ยตามรัฐธรรมนูญในปี60เนี่ยมันใช้หลักการเดียวกันกับรัฐธรรมนูญปี40คือต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศคือเหมือนศาลรัฐธรรมนูญน่ะจะดูประเด็นเนี้ยตามที่คุณประกรณ์บอกไว้นะเนี่ยมันจะเน้นเรื่องเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ประเด็นเรื่องทางพรรคฝ่ายค้านหรือว่าใครต่อใครอาจจะมองว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความจำเป็นเรื่องด่วนไหมอ่ะควรนึกออกพรก.แต่ว่าทางคุณประกรณ์มันจะบอกว่าศาลไม่ดูหรอกเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนอ่ะเพราะว่าในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยมันเป็นดุลพินิจของฝ่ายบริหารอยู่แล้วของฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนไห
2: ม
1: เพราะยังไงซะเนี่ยกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณเนี่ยซึ่งเป็นที่คุณประกรณ์ใช้นะคือคุณประกรณ์เนี่ยใช้คำว่าทั้งกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านของประเทศเนี่ยคือเขาจะทราบข้อมูลดีอยู่แล้วในแง่ของการใช้จ่ายเนี่ยสำหรับอนาคตที่มันไม่แน่ไม่นอนที่มันผันผวนแบบเนี่ยว่าจะหาทางเตรียมเงินเอาไว้ยังไงเพราะนั้นเนี่ยคือคุณประกรณ์กำลังจะบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะให้ความสำคัญในการดูเนื้อหารายละเอียดของพรก.ฉบับนี้ตรงจุดที่ว่าทุกอย่างที่เงินเนี่ยที่ทางรัฐบาลเนี่ยจัดสรรเงินเอาไว้เนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่เท่านั้นเพราะว่าในคุณประกรณ์จะขึ้นโพสต์ไว้เดี๋ยวนี้ตาม Facebook คุณประกรณ์นะคะ ไม่ได้เลยค่ะเนี่ยคุณประกรณ์นะจะโพสต์ไว้บอกว่าคือเรื่องของการตราพรกรเนี่ยนะมันจะสับสนมากอ่ะคือแกก็จะยกเลยปี40ว่ายังไงอ่ะปี50ว่ายังไงอะไรเงี้ยในแง่ของเนื้อหารายละเอียดแต่ทีเนี้ยแกบอกว่าสำหรับในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะมันจะมาใช้หลักการเดียวกันกับรัฐธรรมนูญปี40นะปี60กับปี40เนี่ยคล้ายๆกันหลักการเดียวกันคือมี2เงื่อนไขเหมือนกันแต่ร้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้วินิจฉัยได้เฉพาะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่เท่านั้นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นลุลพินิจของฝ่ายบริหารงั้นเนี่ยไปร้องให้ศาลวินิจฉัยไม่ได้อันนี้เป็นหลักการสากลเห็นมั้ยคือแกกำลังจะบอกว่าใครเขาบอกว่าศาลจะไปดูเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนคือตอนนี้ฝ่ายค้านก็จะมองไปที่เรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะดูตรงนี
2: ้
1: คือเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม
2: ่
1: นั้นรอดูว่า ทางคุณประกรณ์เนี่ยมองศาลรัฐธรรมนูญถูกเปล่าเดี๋ยวรอดูเอาอะไรแน่เดี๋ยวอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแหละแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยนะในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยอ่ะก็คงเป็นก็รอดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาลเนี่ยจะใช้อันเนี้ยมาเป็นตัววินิจฉัยไหมมันจะเป็นไปอย่างที่คุณประกรณ์ว่าไหมแต่ว่ายังไงก็ตามนะต้องรอติดตามดูใช่ป่ะ60วันก็12กรกฎาคมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าพรกเนี่ยถ้าเกิดว่าพรกใดเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคแรกเนี่ยมันจะต้องมีคะแนนเสียงนะไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่งปัจจุบันก็จะมีอยู่9ว่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบขาดนู่นขาดนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันถ้าเกิดว่าเป็น9เนี่ย9เสียงเนี่ยคือจะต้องมีตุลาการสำนวนไม่น้อยกว่า6คนที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคแรกเพราะนั้นเนี่ยรอดูก็ยังไงก่อนที่12กรกฎาคมเนี่ยจะต้องรู้กันแต่ว่านะมันจะมีอยู่ประเด็นนึงค่ะนั่นก็คืออดีตผู้พิพากษาคุณวัตติงสมิธน่ะแกมีการโพสต์เอาไว้บอกว่าตามรัฐธรรมนูญนะในมาตรา172เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะออกพรกได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะโดยมีเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเนี่ยจะผ่านบททดสอบนี้ได้เนี่ยต้องพิสูจน์ให้เห็น2ชั้นพร้อมกัน ชั้นแรกก็คือมีวิกฤตการณ์ที่กระทบกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจริงกับ2วิกฤตนั้นเนี่ยรอการตราพรบผ่านกระบวนการรัฐสภาไม่ได้เพราะมันอาจจะเกิดความเสียหายที่กู้เงินไม่ทันฉะนั้นปัญหาของพรกฉบับนี้ก็คือเนื้อหาที่มีลักษณะลูกผสมระหว่างการแก้ไขปัญหาระยะสั้นกับการวางรากฐานระยะยาวซึ่งมันมีสถานะทางรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงฉะนั้นเนี่ยทางคุณวัดเองก็บอกเลยบอกว่าไอ้วงเงิน 400,000 ล้านเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกับ2หน้าของเหรียญเดียวกันคือถ้าพิจารณาในรายละเอียดเนี่ยวงเงินกู้เนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะอย่างที่บอกเนี่ยมันจะเป็น2ส่วนไอ้พวกเยียวยาอะไรของเขาเนี่ยนะแต่ว่ายังไงก็ตามมันจะมีจุดหนึ่งที่แกมองว่ามันเป็นอันตรายของการสร้างบรรทัดฐานกับนโยบายฉุกเฉินคือถ้าว่าเรายอมรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเป็นเหตุฉุกเฉินตามมาตรา172ได้เนี่ยคุณวัตติงสมิธมองว่ามันเท่ากับว่าเป็นการเปิดประตูให้รัฐบาลในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะมาอ้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อออกพรกกู้เงินแล้วทำนโยบายใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ย AI soft power หรือว่า smart city อะไรเงี้ยเพราะนั้นผลที่ตามมาเนี่ยก็มองว่าเออมันก็จะเป็นอันตรายนะอันตรายตรงที่ว่ามันจะทำให้ระบบนิติบัญญัติเนี่ยอ่อนแอลงรัฐสภาเนี่ยจะถูกลดบทบาทจากการเป็นผู้ตรวจสอบงบประมาณเหลือแค่เพียงผู้รับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็การตีความกฎหมายที่มันกว้างจนเกินไปเนี่ยคำนิยามอย่างสร้างเศรษฐกิจใหม่หรือว่าพัฒนานวัตกรรมที่ปรากฏอยู่ในพรกเนี่ย มันก็มีลักษณะที่ทางคุณวัดเองเนี่ยมองว่ามันคลุมเครือแล้วก็เปิดช่องให้ฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถใช้เงินกู้จำนวนมหาศาลได้โดยขาดการขานอำนาจที่เหมาะสมเพราะนั้นทางออกและหมุดหมายทางกฎหมายในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะในทางทฤษฎีเนี่ยหากมีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยศาลอาจจะเลือกเดินได้หลายทางแต่ว่าแนวทางที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยนี่ไงที่แกวินิจฉัยไว้คือไม่เป็นไปตามมาตรา172เฉพาะบางส่วนคือหากศาลมองว่าส่วนเยียวยากับส่วนเปลี่ยนผ่านเนี่ยส่วนเยียวยาคือส่วนแรกอะแต่ส่วนเปลี่ยนผ่านคือพลังงานเนี่ยสามารถแยกออกจากกันได้ในทางวัตถุประสงค์และบัญชีฐานคือศาลอาจจะวินิจฉัยให้ส่วนการเยียวยาเนี่ยยังคงอยู่แต่ให้ส่วนการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเป็นนโยบายระยะยาวต่อเนื่องไปเนี่ยมันอาจจะขัดกับมาตรา172แต่ว่าความท้าทายก็คือโครงสร้างของพรกเนี่ยมันมักจะผูกโยงวงเงินและกลไกเอาไว้ด้วยกันเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาอีกถ้าเกิดว่ามันผูกโยงกันปุ๊บเนี่ยมันก็ยากที่จะแยกออกจากกันได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยก็รอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยยังไงจะแยกส่วนไหมหรือว่าถ้ามันแยกไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องไปกันทั้งกระบี่
2: ใช่
1: ก็ข้อกฎหมายล้วนๆรอดูคำวินิจฉัยของศาล
0: เป็นการวัดเรื่องของคุณประกรณ์ด้วยนะไม่แก
1: กฤษฎีกา
0: ตัวมาจากกฤษฎีกาเนาะ
1: เพราะบางทีกฤษฎีกาก็
0: ตีความกับคนละแนวกับ
1: มันก็จะเป็นมุมมองของนักกฎหมายอะที่บางทีเขาก็มีมุมของเขาต่างกันไปไงเพราะฉะนั้นเราก็บอกไม่ได้ไงว่าจะออกมายังไงก็น่าสนใจดีเพราะมันก็โหคิดดูนะถ้าเกิดบอกตีความออกมาว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยปุ๊บ ทุกอย่างก็คือล้มกระดานหมดเลยอะไอสิ่งที่ทำมาแล้วมันจะแล้วถ้าเกิดว่าใช้กันไปแล้วว่าทำไงอะ
0: แล้วมันมีผลไหมมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินอะมันจะต้องรัฐบาลต้องร่วมไหม
1: ก็นี่ไงไม่รู้อะ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอันเนี้ยตั้งแต่
1: เขาบอกมันก็ขึ้นอยู่กับมารยาทคือจริงๆเขาบอกมันไม่มีการตีความคือมันก็ขึ้นอยู่กับมารยาทและก็ความรับผิดชอบของรัฐบาลนั้นๆ
0: เพราะว่าเหมือนเราเคยเรียนมาว่าถ้าเป็นการเสนอพ.ร.ก.แล้วเกี่ยวข้องกับเงินด้วยนะแล้วถ้าไม่ผ่านเหมือนว่าต้อง
1: แต่ว่าทางนายกเขาออกมาแอนอกรับผิดชอบแล้วไงว่าผมพร้อมรับผิดชอบ
0: ใช่
1: คือแกให้ใช้ไปเลยแกคงมั่นใจในตัวของคุณประกรณ์
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วก็มั่นใจในแบ็คหลังด้วย
1: ไม่ถ้าเกิดว่าคุณประกรณ์ถ้าเกิดว่าคุณประกรณ์เนี่ยนะถ้างานนี้พลาดนะ
0: โอ้โห
1: ออกไปเลย
0: มองโอ้โห
1: เพราะดูแบบให้คำมั่นสัญญาคือเหมือนเป็นการให้คำมั่นว่าผ่านแน่ไม่มีปัญหาว่าศาลเนี่ยจะดูแค่เฉพาะตรงนี้ไม่ดูหรอกความจะเป็นเร่งด่วนน่ะ
0: ใช่
1: เนี่ยวัดประสิทธิภาพวัดและวัดความสามารถของคุณประกรณ์แบบเต็มๆงานเนี้ย
0: นี่อาจารย์บวรศักดิ์ก็อาจจะรอจ้องอยู่ว่าเธอจะผ่านด่านนี้ได้ไหม
1: คือรัฐบาลเนี่ยต้องผ่านหลายด่านมากเดี๋ยวรออันนั้นอีกด้วยนะ
0: อะไร
1: กกต.ไง
0: ใช่หลายอย่าง
1: บาร์โค้ด QR โค้ดนั่นอีกประเด็นนึงอันนั้นคือไปหมดไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลไปหมดเลือกตั้งกันใหม่
0: สัปดาห์หน้าถ้าในส่วนของทหารนะก็เราคงต้องโฟกัสไปที่กองทัพอากาศนะพี่แดงเพราะว่าผบ.ทอ.เขาเพิ่งไปสวีเดนมาแล้วก
1: ็
0: ไปคือจริงๆอ่ะข่าวออกว่าไปสวีเดนนะจริงตัวท่านน่ะไปอยู่ฮาวายแล้วผบ.ทบ.อะไรก็ไปอยู่ฮาวายเขามีประชุมสัมมนามีพบปะผู้นำอะไรด้วยแล้วเมื่อวานทบ.เขาเปิดภาพแล้วนะว่าสหรัฐเนี่ยเขาโชว์จรวดไฮมาส์อ่ะที่เรากองทัพบกเรากำลังจะซื้ออยู่ด้วยโชว์ให้ทางผบ.เหล่าทัพรวมถึงผบ.ทบ.เราอ่ะได้ดูด้วยนะที่ฮาวายแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีวันมันจะมีงานสำคัญก็คือผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกอุกฤษบุญตานนท์เนี่ยเขาจะไปบิน F-16แต่ว่าแน่นอนเขาไม่ใช่
1: โชว์เหรอบินโชว์เหรอ
0: คือพี่เนื่องจากว่าอะไรป่ะกับเวลาการบัญชาการรบอ่ะคนที่เป็นทหารบกอ่ะเขาก็จะไม่รู้เรื่องฐานอากาศใช่ไหมเรื่องมุมมองเรื่องอะไรเงี้ยแต่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยเขาอยากที่จะไปเห็นว่าเวลาสู้รบอ่ะเวลาการใช้อาวุธหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นแบบไหนเพราะว่าเวลาคนบัญชาการสั่งการรบโดยภาพรวมอ่ะมันก็ต้องเข้าใจไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะไป F16 มันนั่งได้2คนมันมีที่แบบ2ที่นั่งนะพอบ้องสุดก็จะนั่งหลังแล้วก็ไปบินไปที่กองบิน4ที่ตาคลีนครสวรรค์เพื่อไปดูเรื่องของสมรรถนะเครื่องบินเรื่องอะไรแล้วก็แผนเรื่องของความเตรียมพร้อมของกองทัพอากาศอย่างที่บอกว่าGripen ฝูง2เนี่ยที่ตอนนี้ลำแรกเนี่ยเริ่มเข้าสายการผลิตแล้วซาฟสวีเดนเนี่ยเขาจะผลิตใช้เวลา2ปีนะลำหนึ่งอ่ะผลิต2ปีแต่เขาก็คงไม่ได้ผลิตทีเดียวทีละลำเพราะว่าเราเนี่ยต้องได้ภายในปี71และ72มาประจำการแล้วก็ที่ผบ.ทอ.ไปเนี่ยก็คือเพื่อไปรวบเขาเรียกว่าเฟส2กับเฟส3เนี่ยเดิมเนี่ยเราจะจัดหาทีละ4ลำใช่ไหม4เครื่องแต่ว่าด้วยสถานการณ์แล้วก็ด้วยเรื่องของค่าเงินเรื่องอะไรต่างๆกองทัพอากาศก็เลยตัดสินใจว่าจะเคลียร์งบประมาณของกองทัพอากาศนี่เนอร์เคลียร์ให้หมดและในงบปี71ที่จะทำกันในปีหน้าเนี่ยก็จะเสนอขอซื้อGripenทีเดียว8ลำเลยเพื่อให้ว่าเวลามาเนี่ยจะได้ทันแล้วก็Gripenฝูงเนี้ยฝูงใหม่เนี่ยจะเอามาทดแทน F16 ที่กองบิน1ที่โคราชเพราะว่าที่โคราชเนี่ยโห F16 เราใช้มา40กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเอามาเป็นฝูงบินหลักเลยอีกหน่อยอ่ะคือGripenเนี่ยจะมาแทน F16 ที่กองบิน1โคราชนั่นแหละแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรในอนาคตเนี่ยก็คือGripenเต็มๆเลยนะในขณะที่ถ้า F16 ยังไม่ปลดเนี่ยก็จะใช้ทั้ง2แบบแต่ว่าถ้ามีสถานการณ์ชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของGripenเลยแล้วเรื่องนี้มันก็ไปโยงกับเรื่องฟริเกตของกองทัพเรือด้วยนะเพราะว่าที่เล็กไปเนี่ยคือ พอฟริเกตของกองทัพเรือเนี่ยคือระบบเรดาร์ระบบอะไรเนี่ยต้องลิงก์กับทางกองทัพอากาศได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาต้องเอาประเด็นเนี้ยมาพิจารณาอย่างที่ของเล็กไปฮุนไดเนี่ยเขาก็ต้องเรดาร์ที่เขาเสนอเนี่ยคือต้องลิงก์กับทางของกองทัพอากาศด้วยระบบป้องกันภัยอะไรคือเดี๋ยวนี้มันเป็นการลบล่วงเนี่ยพี่เพราะฉะนั้นการที่กองทัพเหล่าทัพจะซื้ออะไรอ่ะก็ต้องดูได้ว่าเราลิงก์กับทางกองทัพอากาศกองทัพเรือลิงก์กันได้ไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะมันก็เป็นปัจจัยที่เขาเอามาพิจารณาด้วยนะอ่ะหมดเวลานะวันนี้สงสัยหลับกันหรือไงรู้หรือว่าคอมเมนต์ก็มีพอสมควรนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะฮะอ่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะไว้พบกันใหม่เสาร์หน้าแล้วก็ในชั่วโมงข่าว Exclusive เจอกันในวันจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นถึง5โมงนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่เสาร์หน้าในรับลงพลางวันนี้วาสนาและบุญระดมลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update
4: กระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียหมดท้อง

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังโรงโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่โดยช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักบ้างไฟพุเตยประจำปี2569หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยครั้งที่3ผนึกเครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3พร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนทุกพื้นที่การดำเนินการกิจกรรมครั้งที่3ได้รับการตอบรับจากประชาชนต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้าน7แสนบาทสะท้อนความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายลงสู่ประชาชนทั่วถึงทั้งนี้เมื่อรวมผลการดำเนินงานครั้งที่1ครั้งที่2และ3โครงการสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวม87ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า19ล้านบาทสำหรับจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีอ่างทองนอกจากนี้สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ได้แก่น้ำมันสำหรับประกอบอาหารไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มและข้าวสารกยศ.เปิดระบบวันนี้ให้ผู้กู้ยืมรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปี69ผ่านระบบ Pre-approvedนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งส่งเสริมการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติโดยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงผ่านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.โดยกยศ.เปิดระบบ Pre-approvedเพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผู้ที่ขาดแคลนคุณทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีและนักศึกษาสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ Pre-approved ได้ตั้งแต่16พฤษภาคมถึง13มิถุนายน

0: ายน2569นี้ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง13กรกฎาคม2569นี้ผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หากผ่านคุณสมบัติและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วให้ผู้ยื่นกู้ยืมเข้าสู่ในระบบ DSL ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
2: ้การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
3: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107 MHz อสมทสกลนคร
4: MCOT Radio Network
3: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: ้เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับเริ่มต้นกันด้วยเพลงช้าๆเย็นๆหน่อยนะครับวันนี้อากาศร้อนเลยนะครับนะฮะแถวพระรามเกล้านะครับไม่แน่ใจว่าแถวบ้านที่คุณฟังรับฟังอยู่อากาศเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยนะครับนะฮะบางวันก็มีฝนบางวันก็ร้อนนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับฟังเพลงเย็นๆแบบนี้นะครับผ่อนคลายในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้เริ่มต้นกันด้วยอยากเห็นเบอร์คนไร้แฟนครับน้องน้ำมนต์นาโนนะครับดอกไม้แด่วีรชนนะครับเพลงที่มีเนื้อหาความหมายดีๆจากพิซซ่าหมาวอนะครับแล้วก็ตามมาด้วยบนหลวงปู่ทวดนะครับสิ่งร้องของน้องพีชวรรณภานะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษกับเรา3คนเหมือนเดิมนะครับผมวาสุและจันยา
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: ผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ไมตรี
2: ก็ตอนนี้ก็ต้องเรื่องอากาศเนี่ยนะตอนเนี้ยต้องระวังกันหน่อยอากาศร้อนมากแต่ว่าฝนลงโอ้โหแหลกลานเลยเนี่ยต้องดูแลรักษา
0: คือจากพยากรณ์อากาศนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ากลางวันนี่ร้อนร้อนถึงร้อนมากๆร้อนจนแบบหน้าไหม้อ่ะเออ
2: มากมากมากเลยท่านพอและตกไม่เป็นเวลานะมันจะตกมันจะตก
0: บางทีตีสองก็มีตก
2: ถ้าโดยเฉพาะนะท่านผอ.เดี๋ยวนี้อย่างวันก่อนนะผมนั่งรถไปทำงานเนี่ย
0: ครับ
2: แท็กซี่เนี่ยวิ่งกลางใช่ไหมแล้วก็มันแบบวิ่งช้าเนี่ยที่จริงวิ่งช้ามันต้องมีหนึ่งเลนซ้ายใช่ไหมไอ้รถเก๋งเนี่ยวิ่งซ้ายอ่ะแซงซ้ายอ
0: ่
2: ะแซงแรงเลยนะแล้วก็ไปปาดกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมบอกว่าจะต่อยกันจะอะไรอย่างเงี้ย
0: คือด้วยความที่อากาศร้อนด้วยไงแล้วก็แรงคันต่างชุบในชั่วโมงเร่งรีบด้วยนะครับ
2: ท่านผอ.ผมเลยอยากจะบอกว่าขับรถเนี่ยให้รักษากฎจราจรกันหน่อยแล้วก็แซงซ้ายเนี่ยอย่าแซงเร็วบางทีคนลงมาจากถนนเนี่ยเพาะเลยรักษากฎกติกาจราจรเนี่ยให้ดีแล้วก็อย่าใจร้อนกันนักให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกัน
0: คือน้ำใจบนท้องถนนเนี่ยผมว่ามันสำคัญเนาะนะฮะที่เล็กๆน้อยๆก็ต้องมีน้ำใจใครจะแบบแซงนู่นเนี่ยต้องเปิดไฟเนาะนะฮะบางคนเขาต่อคิวกันมาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยก็ต้องมีน้ำใจบนท้องถนนซึ่งกันและกันเนาะนะครับ
2: ในช่วงเวลา
0: ที่ที่เราอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันพหุสังคมน่ะในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมันหลากหลายใช่ไหมครับนะฮะก็มีหลากหลายมีทั้ง
2: คนที่ต้องอาศัยกันมาก
0: คนเร่งรีบโอ้โหโดยเฉพาะพี่ไอ้ฟู้ดเดลิเวอรี่ไรเดอร์บางทีก็แบบสวนเลนบ้างอะไรบ้างเนาะนะเขาก็เร่งรีบนะครับนะฮะ
2: บางคนนิดนึงนะเดี๋ยวนี้ยังมีวิ่งกันอยู่อีกนะบนฟุตบาทอ่ะที่จริงเขาห้ามมันก็ยังขึ้นไปวิ่งกันอีกนะ
1: ฟุตบาทมาเท่าไหร่ครับอาจารย์ไมค์คุณวสุครับที่วิ่งย้อนสอนวิ่งย้อนสอนแล้วก็วิ่งบนฟุตบาทด้วยนะฮะแล้วก็เวลาขับแล้วก็ไปเสียบเบียดเพื่อนข้างหน้าเนี่ยมีเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวนี้มีแต่คนเห็นแก่ตัวครับ
2: นี่แล้วเวลาพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับก็ไปว่าเขาโอ้ยยังนู้นยังนี่อะไรเนี่ย
1: ไปเถียงเขาอีก
2: ผิดใจเจ้าหน้าที่ด้วยคุณต้องรักษากฎจราจร
1: ครับ
2: เนี่ยแล้วมันจะไปได้ดี
0: เขาบอกว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้เนี่ยผมอยากให้ไม่มีแบบอย่างนี้ไงเกิดขึ้นอ่ะมันต้องอยู่ในกฎระเบียบบ้างในทุกคนที่มันอยู่ในสังคมเดียวกันนะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเราก็จะสะกดความมีน้ำใจแบ่งปันกันในนี่คืออัตลักษณ์ที่จะเชิญชวนชาวลูกทุ่งมหานครได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างดีแล้วมันเป็นอัตลักษณ์ที่เวลาแขกบ้านแขกเมืองหรือท่องเที่ยวเข้ามานะครับเขาจะได้ประทับใจในความเป็นไทยนอกจากรอยยิ้มที่เราแบบแสดงออกกันนะครับนะฮะก็ฝากไว้ด้วยเนาะนะครับถือว่า เราก็เป็นสื่อวิทยุสื่อกลางดีๆนะครับในการช่วยเหลือแบ่งปันข้อมูลดีๆแบบนี้ให้สังคมเราก็ต้องช่วยในงานภาครัฐด้วยนะครับในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมนะครับนะฮะอ่ะผมมีกิจกรรมดีๆนะครับจากสถานีวิทยุของอสมทที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือ MCOT RadioNetwork นะครับนะเขาจะพาไปทองผาภูมินะครับไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกลานแล้วก็ทานทุเรียนนะครับแล้วก็เงาะ GI ด้วยนะครับเดือนหน้านี้นะครับ25

15ถึง27นะครับ3วัน2คืนอาหารเต็มอิ่มทุกมื้อนะครับแล้วก็ไปกับเมทิชานะครับนะฮะแล้วก็อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนเนี่ยแบบออนเซ็นเลยคล้ายแบบญี่ปุ่นเลยนะครับมีถึง15บ่อนะครับแล้วก็ทุกบ่อเนี่ยก็ผ่านการตรวจสอบและวิเคราะห์แล้วก็รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การบริการว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็การอาบและแช่แบบสุดฟินเลยพักผ่อนสบายๆที่พักสวยๆริมแม่น้ำแควเลยนะครับเรารับประทานอาหารท้องถิ่นแกงป่าแล้วก็ปลาแม่น้ำนะครับถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมแม่น้ำแควนะครับขอพรเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จนะครับแล้วก็พระพุทธรูปหยกขาวด้วยนะครับมีโบสถ์สีม่วงด้วยนะครับมีร่องรอยทางรถไฟสายมรณะที่วัดพุทธเขียนนะครับแล้วก็ย้อนรอยประวัติศาสตร์นะฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองด้วยนะครับกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำนะครับโลโก้ที่ช่องเขาขาดนะครับแล้วก็มีตักบาตรตอนเช้าด้วยนะครับในบรรยากาศที่สดชื่นวิวสวยสวยสะพานแขวนวัดท่าขนุนนะครับเดินชมตลาดริมแม่น้ำแควนะครับชิมอาหารขนมท้องถิ่นนะครับขนมทองโยะนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยงานเทศกาลผลไม้ที่อำเภอทองผาภูมิครับพาไปชิมทุเรียนแล้วก็เงาะจีไอด้วยนะครับนะฮะหวานกรอบสดสดเผื่อหลายๆท่านถ้าไปร่วมทริปนี้จะได้ซื้อฝากนะครับญาติพี่น้องกันได้นะครับวันที่25ถึง27นะครับมิถุนายนนี้นะครับนะฮะ3วัน2คืนนะครับโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่เบอร์0812477109ครับ0812477109นะครับส่วนวันอาทิตย์ที่31นะครับพฤษภาคมนี้นะครับเริ่มทุ่งมหานครครบรอบ22ปีนะครับเราก็ร่วมบุญกันเหมือนเดิมเลยไปกับนักจัดรายการแล้วก็ศิลปินที่คุณผู้ฟังชื่นชอบนะครับโรงเรียนเนี้ยนะครับเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนในหลายๆเรื่องนะครับเราอยากได้ผู้ใจบุญนะครับคุณหมออุชัยนี่บริจาคสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับในการปรับปรุงอาคารเรียนแล้วก็รั้วโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่านะครับเด็กๆนี่มีประมาณร้อยกว่าคนนะครับนะฮะแล้วก็จะเป็นลูกของคนรายงานต่างด้าวที่ไปทำสวนทุเรียนสวนเงาะสวนมังคุดอยู่แถวๆนั้นนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่เราต้องดูแลเนาะเราก็จะไปทำบุญกันนะครับนะฮะวันอาทิตย์ที่31นะครับพฤษภาคมนะครับส่งบุญส่งความรู้สึกดีให้กับเด็กๆได้มีโอกาสได้ให้กำลังใจเด็กๆด้วยนะครับแล้วก็ในการนี้ก็ทางโรงเรียนก็บอกบุญมาบอกว่ายังมีชั้นวางหนังสือในห้องสมุดแล้วก็ชั้นวางสื่อการเรียนการสอนอีกมีคอมพิวเตอร์นะครับมีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีปรินเตอร์นะครับแล้วก็ใครจะสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งนะครับสำหรับเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆก็ยินดีนะครับนะฮะรวมทั้งชั้นวางสเตนเลสในห้องครัวนะครับนะฮะที่ดูแข็งแรงนะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสะดวกเดินทางเองก็ไปได้เลยนะครับวันอาทิตย์ที่31นะครับนะฮะพฤษภาคมนะครับไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆซึ่งก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงนะครับแล้วก็จะมีไอศกรีมนะครับแล้วก็กะทิหรือจะเอาอย่างอื่นเพิ่มเติมไปก็ได้นะครับนะใครสนใจก็นะฮะเดี๋ยวค่อยๆทยอยบอกกันนะครับนะฮะว่ามีศิลปินนักจัดรายการใครไปกันบ้างนะครับนะฮะใครที่มีน้ำใจนะครับอยากไปร่วมบุญกับลูกทุ่งมหานครในโอกาสครบรอบ22ปีนะครับก็ติดต่อทางน้องเมย์ฝากเบอร์โทรกลับไปได้นะครับนะฮะ022481366ครับ022481366นะครับนะร่วมบุญนะครับมีน้ำใจแบ่งปันกันคนละเล็กคนละน้อยตามเสียสถานะครับวันนี้มีอีก3เพลงที่พาคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะฮะหลายที่สุดหลายพื้นที่เลยในวันหยุดพักผ่อนโอ้โหเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็เห็นแชร์กันไม่รู้ว่าอะไรจะมีวันหยุดกันหลายวันเลยบางคนก็อาจจะลาพักร้อนด้วยไปเที่ยวเขาใหญ่กับประโพธิ์งามขามกันนะครับแล้วก็มีเที่ยวทะเลด้วยบิ๊กบอสนะครับแล้วก็บาปก็ฮักนะครับลูกศรตีสิบนะฮะเพลงสนุกสนุกนะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับหลังไมค์อยู่กับน้องเมย์นะ022481366นะครับ SMS เข้ามาได้4689400ครับ

Boy. Boy.

0: โครงการเพลงช้างเผือกเนี่ยเราเปิดโอกาสทางดนตรีให้กับศิลปินที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับเรายินดีเผยแพร่ผลงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนั่นนะครับสามารถส่งได้ตามที่อยู่เลยครับ
1: ครับก็ส่งกันมาได้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมท.นะครับ63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10310นะครับหรือถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะก็มาส่งกันได้ที่ตึกปฏิบัติการชั้นล่างตรงประชาสัมพันธ์นะครับอาคารอะไรนะครับคุณชุก
0: อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน
1: ์ครับผม
0: ชั้นล่างนะครับ
1: ใช่ครับ
0: บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เดินทางมาสะดวกครับจะเข้าทางถนนวัฒนธรรมก็ได้หรือเข้ามาทางรัชดาภิเษกก็ได้นะครับ
1: ใช่
0: ครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสทางดนตรีให้กับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับนะฮะอย่าลืมนะฮะแนบประวัติเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะครับแล้วก็ให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังหรือจะร้องเองเขียนเองก็ได้เรายินดีจะเผยแพร่นะครับอาจารย์เมตรีมีอะไรจะเสริมไหมครับนอกจากความสั้นของระยะเวลาของการผลิตเพลงแล้วก็เนื้อหาต้องไม่คือมันต้องเผยแพร่ได้เนาะนะฮะต้องดูแลด้วยนะครับนะฮะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสของทุกคนนะเนี่ยทำงานเนี่ยให้มันมีคนช่วยดูแลที่มีประสบการณ์อันดับแรกเลยคุณต้องร้องเพลงเป็นก่อนผมย้ำอยู่ตลอดไม่ใช่ร้องได้อย่างเดียวร้องได้กับร้องเป็นนี่ไม่เหมือนกันนะร้องได้ได้ร้องแต่คุณต้องร้องเพลงเป็นการแบ่งวรรคคำการใช้ลมนะครับนี่สำคัญส่วนสั้นยาวในเมื่อเราร้องเพลงเป็นแล้วเนี่ยเนื้อร้องทำนองเราจะแต่งเองหรือว่าจ้างเขาก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาคนที่มีฝีมือเพราะนี่มันเป็นโอกาสเราแล้วแล้วก็ให้ดนตรีที่มีความสามารถมีประสบการณ์ในเรื่องบันทึกเสียงเพราะว่าโอกาสของเราเนี่ยมันมีแล้วผมจะแถมนิดนึงนะว่าการทำเพลงเนี่ยอย่ายาว
0: อ
2: ันเนี้ยทำอย่าเกิน3นาที40 45เนี่ยเยอะแล้ว3นาทีครึ่งได้ดีนี่ไป4นาทีกว่า5นาทีเนี่ยมันไม่สมควรเนี่ยแสดงว่าคุณไม่เข้าใจในเรื่องการที่จะนำไปเผยแพร่ยิ่งฐานีวิทยุเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเขาชั่วโมงละเท่าไหร่นะครับอยากให้รู้ด้วยแล้วก็เพลงเนี่ยทำให้มันกระชับการตั้งจังหวะเนี่ยเรียกว่าเทมโปเนี่ยคุณดูให้ดีอย่าให้ช้ามากหรืออย่าให้เร็วมากดูให้มันพอดีหาคนที่มีประสบการณ์ช่วยชี้แนะ
0: ครับ
2: คุณมีโอกาสแล้วนะครับนี่มันเป็นโอกาสของคุณแหละนะครับขอบคุณครับท่าน
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราจะมีศิลปินหน้าใหม่ๆนะครับ

0: ับไม่น่าจะมีหน้าเก่าเนาะครับ
1: ใช่
0: นะฮ
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: ท
1: ผ
0: ี่
1: ม
0: ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในรายการนะครับให้ดาวกับเรา3คนด้วย SMS ที่4689400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องเมย์ก็ได้นะครับให้ดาวนะครับ3ดาว4ดาวแล้วแต่นะครับมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ022481366ครับ022481366นะครับหลังเบรกจะมีท้องดอกฟ้าหมามุ้ยนะครับสิ่งระหองอวยพรนครศรีนะครับมีตุ้งเบงบอนเฮดครับคำขอครั้งสุดท้ายแล้วก็อย่าใช้อารมณ์แก้ไขแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้ามาลุ้นกันนะครับว่าเพลงช้างเผือกจะมีเพลงของศิลปินอะไรบ้างจากที่ไหนแห่งโหนตำบลไหนนะครับเดี๋ยวมาให้ดาวพร้อมกับเรา3คนด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
4: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดข้อเสนอหอการค้าไทยเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้เสนอประเด็นสำคัญ3เรื่องในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังได้แก่แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมโดยเฉพาะภาคเอกชนรวมถึงตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังโปร่งใสและเป็นรูปธรรมเนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาคอร์รัปชันเรื้อรังต่อการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจำเป็นต้องแสดงความชัดเจนให้นานาประเทศเห็นถึงความตั้งใจและการทำจริงเพื่อยกระดับประเทศเข้าสู่ OECเร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้โดยทันทีลดต้นทุนสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนพร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงยกระดับภาคเกษตรทั้งห่วงโซ่แต่งตั้งการผลิตการบริหารจัดการน้ำและการใช้เทคโนโลยีการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้มั่นคงและแข่งขันได้ในระยะยาวและผลักดันด้านการค้าการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังท่ามกลางความท้าทายและโอกาสปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไปทั้งนี้เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพจึงต้องการให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานขับเคลื่อนเพื่อกำหนดทิศทางให้ชัดเจนรวดเร็วตรงเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กลไกการทำงานลักษณะเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ CIB ผนึกปศุสัตว์อย.ทลายโรงงานยารักษาแมวเถื่อนผสมแป้งอัดเม็ดเพิ่มกำไรยึดของกลางกว่า1ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ร่วมกับกรมปศุสัตว์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการเปิดปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตและจำหน่ายยารักษาสัตว์เถื่อนภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการหลังพบกระบวนการลักลอบนำเข้ายารักษาโรคแมวก่อนนำมาผสมเพิ่มปริมาณเพื่อลดต้นทุนเพิ่มกำไรและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์คดีนี้สืบเนื่องจากบก.ปคบ.ได้รับการประสานจากกรมปศุสัตว์หลังมีผู้ร้องเรียนบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการมีพฤติการลักลอบนำเข้ายารักษาโรคสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะยาต้านไวรัสสำหรับรักษาเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวหรือ FAP ต่อมาวันที่29เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นำหมายคนเข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการผลการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์ยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาทั้งแบบบรรจุกล่องพร้อมขายและยังไม่บรรจุภัณฑ์รวม200ชิ้นพร้อมเครื่องจักรผลิตยาเครื่องตอกเม็ดยาอุปกรณ์ผนึกขวดถาดนับยาสารเคมีและบรรจุภัณฑ์จำนวนมากรวมมูลค่าของกลางกว่า1ล้านบาทกลุ่มผู้กระทำผิดไม่เพียงลักลอบนำเข้ายาเถื่อนมาจำหน่ายเท่านั้นแต่ยังมีการนำยามาผสมเพิ่มเองโดยยาชนิด

0: 3เพลงต้นชั่วโมงค่ะน้องคริสเปิดมา3เพลงนี้นี่รู้เลยว่าอาการเป็นยังไงตอนนี้
1: ครับ
0: อา
1: ผ
0: ก
1: ม
0: ารถูกหวยหรือว่าผิดหวัง
1: ไหนใครมาบอกกันซิว่า วันนี้เป็นคุณนายหรือว่าย
0: ัง
1: เหมือนเดิม
0: แต่ว่าฟังจากเพลงนี้น้องคริสว่าเป็นยังไง
1: สร้างมันเถาะ
0: เ
1: จเน็ตเขียว
0: อะไรอีก
1: อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดคาทริยาแล้วก็จ้างมันเตอะน่าจะไม่ถูกแล้วแหละคุณผ
0: ู้ชมน่าจะมาผิดหวังแล้วนะทรงนี้นะคะ3เพลงต้นชั่วโมง
1: นี่คือความในใจของพี่พิม
0: ความในใจของพี่พิมดาเองช่างมันเถอะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเถอะนะคะก็เลยมาเป็น3เพลงนี้นะสนุกสนานกันไปคือเราผิดหวังแต่ว่าเรายังสนุกอยู
1: ่ครับผมใช่
0: นะคะ
1: วัน

0: ปลายเดือนยังมีต้นเดือนยังมี
1: อ่
0: น
1: า
0: ะครับ
1: ได้ต้นเดือนอีกรอบหนึ่งนะคะ
0: ครับผมอ่ะมาจอคิวฮิตกันเลยจอคิวฮิตของ18ถึง22พฤษภาคม2569ครับก็เป็น5เพลงของสัปดาห์นี้
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: าฟังวนกันไปจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าเดี๋ยวมาฟังตรงนี้ก่อนเลย
1: ค่ะ
0: มาเพลงแรก
1: เพลงแรกเลย
0: เป
1: ค
0: ็
1: ่
0: น
1: ะ
0: ผลงานเพลงจากนุ้ยสุวีนาชื่อเพลงว่าสิ้นสุดการยินดี
1: ไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: สิ้นสุดการยินดีของนุ้ยสุวีนาสังกัด Sonic Fly Music ครับคำร้องทำนองโดย Max Fox 2เรียบเรียงโดย Max Fox 2เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะเมารวมไปเลยนะคะคำร้องทำนองเรียบเรียงนะคะอ่ะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนเลยนะสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ค่ะมาต่อกันที่เพลงที่2กันดีกว่านะคะเพลงนี้เนี่ยนะคะจากศิลปินชื่อแปลกมากเลยชื่อศิลปินนวกะนะคะแล้วก็ชื่อเพลงว่าคืนคำเอ๊ะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: เพลงที่2ของวันนี้นะคะคือเพลงคืนคำนะคะจากศิลปินนวกะค่ะคำร้องทำนองเพลงนี้เนี่ยนะคะได้พี่บรรณวัฒน์บริสุทธิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่สุภการพรหมเกิดนะคะอ่ะใครที่ชื่นชอบเพลงแนวๆนี้นะก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะแล้วก
1: ็มีเครื่องเป่าที่มันปีเลยไม่ใช่ปีเขาเรียกว่าอะไรขุยอ่ะ
0: ใช่ไหมมันเป็นเสียงยังไงเมื่อกี้นี้มันเป็นเสียงดนตรีชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องเป่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เพราะดีนะคะยังไงก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะไปต่อกันเพลงที่3ค่ะ
1: เพลงที่3ครับจากช่างสิทธิ์แสงเพ็งชื่อเพลงว่าจากกันวันยันค่ำ
0: ไปฟังด
1: ู
0: ค่ะ

0: จากกันวันยังค่ำนะครับช่างศิษย์แสงเพ็งสังกัดอิสระคำร้องทำนองครูติงลี่และก็ช่างศิษย์แสงเพ็งแล้วเรียบเรียงโดยโคกอีด้วยครับก็เหมือนเป็นก็ผลงานเพลงเพราะๆเหมือนเป็นสัจธรรมมีแบบอะไรสอนเป็นบทเรียนทิ้งท้ายลงไปอะไร
1: จากเป็นหรือจากตายนะคะก็สุดท้ายก็ต้องจากกันวันยังค่ำนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะคะ
0: ครับ
1: โอ้นะอ่ะไปกันต่อนี่เราฟังกันมา3เพลงมีแต่เพลงช้าๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยวันน
0: ี้ใช่ๆ
1: นะคะมาดูเพลงที่4กันค่ะเพลงที่4นะคะชื่อเพลงว่าพบกันผูกพันจากลาไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าเนาะนะคะเพลงนี้จากน้องกวางดวงฤทัยค่ะฟีเจอริ่งกับพี่เท่จำปาสักเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: นะคะเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าพบกันผูกพันจากลานะคะจากน้องกวางดวงฤทัยฟิชเชอริงกับพี่เทศจำปาสักนะคะคำร้องทำนองนะคะได้พี่หวายเนวดายมาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่โตโมสตูดิโอนั่นเองนะคะอ่ะผ่านไปแล้ว4เพลงด้วยกันค่ะน้องคริสนะคะยังเหลืออีก1เพลงสุดท้ายนะคะสำหรับจอคิวฮิตในวันนี้ค่ะ
1: ครับผมผลงานเพลงนี้เป็นเพลงจากโตเนอร์ครับมีชื่อว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวไปฟังกันเลย
0: ไม่มีอะไรนะลองดูค่ะ

0: ไม่มีอะไรโตเนอร
1: ์และไม่มีอะไรเลยจริงๆ
0: ไม่มีรถไม่มี
1: เดินตากฝนไม่มีแหวนไม่มีทองไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกคนเราเนาะ
0: แต่คนเรามีใจ
1: ไงมีใจสู้เดี๋ยวสักวันจะต้องมีให้เธอแน่นอนนะคะเพลงนี
0: ้ไม่มีอะไรนะฮะโตเนอร์สังกัดเสียงเพลงของโจนคำร้องทำนองปอนนิพนธ์เรียบเรียงเสียงประสานโดยตะวันเพชรรัตน์นะครับผมนี่ก็ห้าผลงานเพลงครับมีสิ้นสุดการยินดีของนุ้ยสุวีนาคืนค่ำของนวกะจากการวันยันค่ำของช่างศิษย์แสงเพ็ง
1: ค่ะพบกันผูกพันจากลาจากวางดวงฤทัยพิจารณ์เทศจำปาสักและไม่มีอะไรจากโตเหนือนะคะ
0: เดี๋ยวไปโฆษณากันสั้นๆนะครับ
1: ค่ะ
2: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
7: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: จบแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็มหาลัยวัวชนนะครับวง
1: ค
0: พ
1: ่
0: ั
1: ะ
0: ทลุงก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4 ชั่วโมงนะครับก็
1: ใช่แล้ว
0: ตั้งแต่ช่วงของมหานครชาจนเจาะคิวฮิตก็ได้จบไปเรียบร้อยเดี๋ยว
1: ค
0: เจ
1: ่ะ
0: อกับผมในวันเสาร์หน้าครับผม
1: ค่ะนะคะแล้วก็เจอกับพิมดาได้นะคะทุกวันพฤหัสศุกร์10 โมงจนถึงบ่ายโมงแล้วก็เจอกันวันเสาร์แบบนี้แหละในบางเสาร์น
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: ค
0: ผม
1: ะอ่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะมีความสุขมากๆนะคะในวันหยุดแบบนี้นะ
0: ใช
1: คุ
0: ่
1: ณผู
0: ค
1: ้
0: รั
1: ฟ
0: บ
1: ัง
0: ดูแล
1: น
0: ตั
1: ะ
0: ว
1: ค
0: เอ
1: ะ
0: งครับผม
1: ค่ะเดี๋ย
0: ส
1: วว
0: ัส
1: ช
0: ดี
1: ั่
0: คว รั
1: โ
0: บ
1: มงหน้าเราส่งต่อให้กับอาจารย์ประยงนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะน้องคริสนะพร้าวจากมาริฮวาน่าค่ะสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา17:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีแอร์พอร์ตเอลลิงมักกะสันเสียชีวิต8คนความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถเมล์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเอลลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเขตราชเทวีอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้รถโดยสารและรถยนต์เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทเข้าดับเพลิงรายงานเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถเมล์จอดติดไฟแดงค่ะอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มามีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถเมล์คันที่ประสบอุบัติเหตุได้รับรายงานว่าเป็นรถของรถขสมกโดยมีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บ10คนขณะที่ไรเดอร์ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงที่รถติดไฟแดงและรอสัญญาณไฟอยู่โดยมีรถเมล์และรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่ด้วยจากนั้นเห็นรถไฟแล่นมาและเปิดวูดจากนั้นพุ่งชนรถเมล์ส่งผลให้รถเมล์เสียหายอย่างหนักเกิดไฟไหม้ตนเองได้วิ่งขึ้นไปช่วยพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารออกมาได้ขณะนี้ส่งโรงพยาบาลแล้ว
4: เบื้องต้นเสียชีวิต8คนบาดเจ็บประมาณ10กว่ารายฮะตอนนี้ส่งไปทางสถานพยาบาลสาเหตุเดี๋ยวกำลังสอบหาสาเหตุอยู่ครับ
0: อนุทินมองเป็นนิมิตหมายที่ดีกัมพูชาส่งตัวรุงโยชน์กลับไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกัมพูชาส่งตัวนายโยชน์สายน้อยกลับประเทศจะถือเป็นความร่วมมือและสัญญาณในเชิงบวกหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าถือว่าแยกแยะได้เรื่องนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าไม่ได้มีปัญหาระหว่างประชาชนจึงอยากจะขอให้ทุกคนเข้าใจเป็นปัญหาของรัฐบาลและระบบการบริหารก็เป็นเรื่องของรัฐบาลในการแก้ปัญหาถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่กัมพูชาไม่นำเรื่องคนมาต่อรองหรือนำมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนใดๆถือว่าแยกแยะได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าหากทำเช่นนี้ประเทศไทยจะต้องยอมเป็นคนละเรื่องกันทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจาส่วนยังมีเรื่องใดอีกบ้างที่รัฐบาลอยากให้ทั้งสองประเทศพัฒนาความเชื่อมั่นนายอนุทินกล่าวว่าการที่ตนได้พบกับนายฮุนเมเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาก็ได้แจ้งโดยวาจาและถือว่าเป็นการทางการว่าไทยยกเลิก MOU 44และขอให้เดินตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งกัมพูชาตอบว่าผิดหวังส่วนเรื่องของความเชื่อมั่นขณะนี้กัมพูชาอยู่ในระดับใดนายอนุทินกล่าวว่าจนกว่าทุกอย่างจะสงบเรียบร้อยจะต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะการสร้างแนวทางความมั่นคงและความปลอดภัยตามแนวชายแดนแก่พี่น้องประชาชนคนไทยนอกจากนี้นายอนุทินยังได้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล2026หลังคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่งานในการประสานการถ่ายทอดสดว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งขึ้นอยู่ที่วิธีการต่อรองของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพร้อมด้วยนางสาวธนนท์ ชาญวีรกูลภริยานายพัฒนาพร้อมพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โบราณสถานเขาขลังนอกและเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักตั้งฝ่ายผู้เตยประจำปี2569ที่อำเภอวิเชียรบุรีเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พร้อมร่วมประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
5: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
5: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตอย่างไรจะพิเศษอย่างไรจะซาบซึ้งแค่ไหนจะเพราะแค่ไหนรับรองว่าท่านผู้ฟังได้รับความสำเริงสำราญอย่างแน่นอนนะครับรับรองว่าเพราะแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับขอให้ท่านมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นทั้งหญิงและชายนะครับที่จะเกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหรือกำลังเกิดก็แล้วแต่นะครับขอให้ทุกท่านทั้งหญิงและชายจงได้รับความสำเร็จทุกประการที่ท่านต้องการไม่ว่าจะการงานไม่ว่าจะเงินทองไม่ว่าจะเพชรพลอยต่างๆนานาที่ท่านต้องการขอให้ทุกท่านสมความปรารถนาทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยนายกนกบรพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2สดุดีจอมราชันนะครับอวยชัยวิทิตลัดดาจินตนาใกล้ประยงนัทมนบุญมากร่วมกันแต่งเนื้อร้องนะครับทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยอวยชัยวิทิตลัดดานะครับขับร้องหมู่โดยสหพันธ์คนดนตรีนำโดยคุณกรุณาพรเดลลี่นะครับทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นเพลงประจำที่เราเปิดเป็นไตเติ้ลและเพลงสดุดีเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านรัชกาลที่10เราก็จะเปิดสลับทุกเสามีเพลงสลับทุกเสาไปนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับเข้ารับการฟังเพลงเพราะๆต่อไปเลยนะครับเราจะเริ่มในแบบไทยสากลสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ทาราระธมนะครับประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับถนนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติ2551นะครับเพลงที่2มัตสยาหลงเหยื่อนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับบรรเลงและเรียบเรียงเสียงประสานโดยวงดนตรีศิวารมณ์นะครับขับร้องโดยลัดดาศรีวรนันท์นะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลขอเชิญครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยลูกทุ่งเริ่มด้วยเพลงไหนว่าไม่ลืมนะครับเนื้อร้องโดยสุรพลสมบัติเจริญนะครับทํานองโดยสำเนียงม่วงทองนะครับชาญชัยบวงศรศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพงศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติ2535นะครับเพลงที่สองน้ำตาลก้นแก้วนะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ2538เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยก้านแก้วสุพรรณขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบลูกทุ่งครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากล นะครับเริ่มด้วยเพลงน้ำตาลใกล้มดนะครับสุรัตพุกเวศเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองโดยเวศสุนทรจามรเรียบเรียงเสียงประสานโดยคีติคีตากรนะครับขับร้องโดยวินัยจุลบุษปะนะครับเพลงที่สองกล้วยไม้นะครับแต่งคำร้องทำนองโดยพรานบุญนะครับปรีชาเมตรัยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติ2562นะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะอย่างไรขอเชิญท่านผู้ฟังรับความไพเราะได้เลยนะครับขอเชิญครับ

ต่อไปจะให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งจะเริ่มด้วยเพลงเสียวไส้นะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับจิตรกรบัวเนียมเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานสุรพลสมบัติเจริญก็จะเป็นผู้ขับร้องนะครับฟังเพลงนี้เมื่อไหร่ก็ทันสมัยทุกครั้งท่านผู้ฟังนะครับเพลงแต่งมาตั้งหลายปีมาแล้วแต่ฟังสมัยนี้ก็ทันสมัยอยู่ดีนะครับเพลงที่สองชายสามโบสถ์นะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์ขับร้องทำนองนะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคำรณสัมบุญนานนท์อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

0: ษโดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
4: ต่อไปก็จะให้ท่าน

ฟังในแบบไทยสากลหรือว่าลูกกรุงนะครับชื่อเพลงว่าแฟนซีชีวิตนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเอมออนวิเศษสุดนะครับเพลงที่สองรักจากดวงใจนะครับผาสุขวัฒนารมณ์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองโดยธนิตผลประเสริฐนะครับมงคลอมาตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยอุดมผอเมฆเจริญนะครับขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคม

0: 2569ค่ะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงิน6 โมงเย็นจนถึง2 ทุ่มนะคะวันนี้อาจารย์อยู่ในซูมกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้ขออนุญาตซูมนะคะพอดีอยู่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่เชียงใหม่นะคะโอ้โหอาจารย์ร้อนมากค่ะไม่แพ้กรุงเทพเลยแต่ว่าขออนุญาตรายงานเรื่องการท่องเที่ยวเนาะก็เงียบค่ะแต่วันนี้วันพระนะคะวันพระแล้วช่วงนี้เขามีพิธีเขาเรียกว่าอะไรพิธีใส่ดอกอะไรนะใส่ดอกใส่ดอกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ในตามวัดก็จะคนเยอะแต่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆช่วงนี้ถือว่าเป็นโลซีซั่นค่ะคนไม่เยอะนะคะค่ะมาเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะๆหน่อยนะคะเงียบค่ะ
1: เป็นไปตามสถานการณ์โลก
0: ค่ะค่ะ
1: เนี่ยก็คนไทยมีเงินในกระเป๋าแม้จะเท่าเดิมแต่
0: ค่ะ
1: มูลค่าไม่เท่าเดิม
0: อืม
1: นะครับเพราะว่า
0: ค่ะ
1: ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นใน
0: อ
1: ข
0: ื
1: ณ
0: ม
1: ะที่ความสามารถในการใช้จ่ายมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนะฮะ
0: ค่ะแต่นักท่องเที่ยวจีนนี่ก็ยังมีอยู่นะคะตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นแหล่งของเขาเช่นถนนนิมานเฮมินก็นักท่องเที่ยวจีนเยอะนะเกาหลีก็ลดลงค่ะแล้วก็ต่างชาติคนยุโรปอะค่ะเยอะแต่คนเหล่านี้ชอบเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่เองนะอาจารย์เอ๊ะในทางนู้นเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันเหรออาจารย์
1: ทางไหนครับ
0: ฝรั่ง
1: มันก็มีหมดแหละคุณน้อง
0: เอออ้อมก็นึกว่าเขาไม่ค่อยขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่นี่ขี่เก่งๆค่ะอาจารย์
1: เขายังชอบ
0: อืม
1: คนตะวันตกเนี่ยเขาชอบผาดโผนอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เด็กๆตัวเล็กๆก็เริ่มขี่จักรยานกันนะ
0: อืม
1: เขาฝึกกันมาตั้งแต่เด็กมอเตอร์ไซ
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ์นี่ยังจิ๋วๆเลยแหละนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็หนึ่งและมันสะดวกสบายไปไหนด้วยตัวเองก็ได้นะฮะ
0: ค่ะ
1: อันที่สองนะฮะราคาก็ไม่ได้แพง
0: อืม
1: นะไม
0: ใช
1: ่ต
0: ่
1: ้องต่อรองราคาเนี่ยนะฮะ
0: แ
1: ก
0: ล
1: ็
0: ้ว
1: ไป
0: มาเช่าที่เชียงใหม่นี่ก็ไม่แพงเลยขี่ได้ทั่วเมือง
1: นะวันหนึ่งไม่น่าจะเกิน500มั้งใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเช่าทั้งวันผมว่าไม่เกิน500นะก็
0: โอ้
1: เติม
0: ราคาตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเลยอาจารย์เดี๋ยววันนี้ไปดูก่อนว่าเท่าไหร่
1: อ่าก็ค่าเช่ามอเตอร์ไซค์มันไม่แพงเท่ารถยนต์อยู่แล้ว
0: ค่ะแล้วเขาก็ชอบแดดเนาะโอ้โห
1: เอา
0: บา
1: เ
0: ง
1: กิ
0: ท
1: น
0: ี
1: อยู่
0: ก
1: แล
0: ็
1: ้ว
0: ใส่บิกินี่ด้านบนใส่ขายาวข้างล่างเขาก็ขี่สบายเลย
1: อ่า
0: เขาไม่กลัวแดด
1: บ้านเขามีแดดน้อยก็เลย
0: บ้
1: ต
0: า
1: ้
0: น
1: อง
0: เรานี้ห่อแล้วห่ออีกนะคะตัวโดนแดดไม่ไหวแล้ว
1: เนี่ยแหละเขาเรียกว่าโลกมันไม่สมดุล
0: ค่ะ
1: ก็เลยต้องไปหาสมดุล
0: อืม
1: ก็ดีแล้วฮะมันก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่มันก็ไม่ได้อัตคัดอะไรมากมายจริง
0: ค่ะ
1: ๆเราผ่านวิกฤตมาหลายวิกฤตแล้วคุณอ้อฮะ
0: ค่ะ
1: ยิ่งโควิด19เนี่ยยิ่งกว่านี้อีกนะครับโควิด19เนี่ยดูสายตาดูชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะฮะหงอยเหงาหมดแหละ
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ะทุกที่ก็เงียบสงัดไม่ใช่สงบธรรมดาเงียบสงัดเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ขนาดพระยังลำบากนะเพราะว่าพระจะบิณฑบาตได้เต็มบาทก็ต้องมีโยมนะฮะอุบาสกอุบาสิกาที่มีพลังทรัพย์น
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: แต่ถ้าไม่มีพลังทรัพย์นั่นแหละครับก็เดือดร้อนถึงพระ
0: อืม
1: คุณอ้อมดูง่ายๆนะครับสังเกตดูสิ่งแวดล้อมรอบตัว
0: ค่ะ
1: ที่ไหนมีวัดเยอะและสวยงาม
0: ค่ะ
1: ที่นั่นแหละสะท้อนถึงเศรษฐกิจดี
0: อืม
1: นะที่ไหนวัดร้างๆอัตคัดไม่ค่อยมีพระเนนอยู่นั่นแหละครับ
0: ค่ะ
1: ยากจนยากจนอย่างหนักนะฮะก็ดู
0: ค
1: ได
0: ่
1: ้
0: ะ
1: เลยตรงนี้มันก็เป็นดัชนีชี้วัดอยู่แล้วนะก็นักท่องเที่ยวน้อยลงไม่เป็นไรฮะขอให้คนไทยยังยืนหยัดอยู่ได้อันนั้นสำคัญกว่า
0: ก็ไม่ถึงกับเงียบจนไม่มีผู้คนหรือมีนักท่องเที่ยวก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าก็เงียบแหละไม่เหมือนสงกรานต์นะอาจารย์นะช่วงเทศกาลนี้คนก็แน่นนะคะ
1: ก็ต้องโทษโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวไม่ดู
0: เศรษฐกิจไม่ดีทั้งโลก
1: นะครับโดนัลด์ทรัมป์
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: ได้รับการยกย่องแล้วเรียบร้อย
0: อืม
1: โดยผู้หญิงอเมริกัน

0: คนหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์ลงสมัครชิงประธานาธิบดี3 ครั้งผู้หญิงอเมริกันคนนี้ก็เลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้ง3 ครั้งก็ชนะ2 แพ้ 1นะครับในห้วงที่เขาเลือกตั้งแล้วผู้หญิงคนนี้ก็แสดงว่าก็เป็นแฟนพันธุ์แท้เขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ของมาก้าม
1: าก้า
0: ฮะมาก้ามันย่อมาจากคำว่า Make America Great Again
1: ค่ะ
0: เขาเรียกตัวย่อว่ามาก้ามาก้าคุณออมก็ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นมาก้าคนหนึ่งก็คือเป็นแบบทึ่งแล้วก็ชอบโดนัลด์ทรัมป์มากแต่อยู่มา
1: ค
0: ว
1: ่
0: ั
1: ะ
0: นหนึ่งเธอเติมน้ำมันแพงขึ้น2 เท่า
1: ยังไงล่ะ
0: เธ
1: ยัง
0: อก
1: ร
0: ็
1: ัก
0: เล
1: อ
0: ย
1: ยู่
0: บ
1: ไหม
0: อกเธอก็เลยบอกว่าฉันไม่น่าไปหลงเลือกมันเลยตั้งสามครั้ง
1: ต้องเจอกับตัวเองแบบนี้นะต้องเจ
0: แล
1: อ
0: ้
1: ก
0: ว
1: ับ
0: เ
1: ต
0: ต
1: ัว
0: ิ
1: เอ
0: ม
1: ง
0: หล
1: แ
0: ับ ง
1: บ
0: ให้
1: นี้
0: อีกนะเติมหลังให้
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ้วยไอ้ขยะอวกาศ
1: โอ้โหคนที่เลือกมาแล้วเจอแบบนี้ก็จะเจ็บใจเป็นธรรมดานะอาจารย์
0: แน่นอนนะครับก็เพรา
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ่าทุกคนเขาก็คาดหวังว่ามันจะมาก้าจริงใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: จะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
1: อืม
0: แต่กลับกลายว่ายิ่งอยู่ยิ่งสุด
1: ค่ะ
0: ครับมันก็เลยมันไม่ใช่มาก้าแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: มันกลายเป็นไอ้ขยะอวกาศไปแล้วเรียบร้อยผมชอบคำนี้จริงๆพอดีช่วงนี้โดนั
1: ค
0: ลด
1: ่
0: ์
1: ะ
0: ทรัมป์กำลังเอาเรื่อง UFO กลับมาใหม่
1: อืม
0: สงสัยเตรียมเอาตัวเองใส่ UFO ไปด้วยนะครับ
1: ได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมานินทาทรัมป์ต่อนะอาจารย์ไปพักสักครู่หนึ่งก่อนเขาเป็นยังไงมีผลยังไงกับอาเซียนหลังจากที่เจอกับท่านสีจิ้นผิงแล้วนะคะจะมีอะไรดีขึ้นไหมเรื่องของภาษีเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพราะว่า2 ประเทศนี้ถ้าเขามีปัญหากันเราก็โดนด้วยนะอาจารย์
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลยรู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ 2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้กับทั่วไทยอาเซียนนะคะอาจารย์คะเมื่อกี้เราก็นินทาทรัมป์อยู่นะคะก็เพิ่มอีกสักนิดเพราะว่าก็เป็นข่าวใหญ่ของโลกแล้วก็จะถามว่ามันมีผลต่ออาเซียนไหมมีแน่นอนกับการเจอกันของ2 ประเทศนี้ถ้าสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นภาษีเรื่องของสงครามภาษีเนี่ยมีอะไรที่เขาพอจะอนุมอร่วยกันได้ก็มีผลต่อในอาเซียนเหมือนกันนะคะอาจารย์ ค่ะ
0: มันก็เลยมีบีอันหนึ่งเขาเรียกว่าบอร์ดออฟเทรด
1: ค่ะ
0: อีกอันหนึ่งก็คือบอร์ดออฟอินเวสเมนต์
1: ค่ะ
0: ก็คือตั้งกลไกนี้ขึ้นมาเพื่อเจรจา2 เรื่องระหว่างจีนกับอเมริกาโดยตรง
1: ค่ะ
0: ก็หมายความว่าเมื่อประธานาธิบดีของทั้ง2 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่ามันต้องมีคณะกรรมการการค้าแล้วก็คณะกรรมการการลงทุนระหว่างกันมันก็หมายความว่าการเจรจานั้นมันก็จะมีสายตรงระหว่างกันมากขึ้นแทนที่จะมีการเผชิญหน้านะฮะเรื่องยกเรื่องภาษีเรื่องอะไรเนี่ยก็กลายเป็นว่าอ้าวก็มีอะไรก็แลกกันได้ทุกเมื่อนะครับนั่นคือข้อดีของทั้ง2 บีนี้นะฮะแต่อีก2 บีที่โดนัลด์ทรัมป์เอาไปคุยที่บ้านได้ก็คือบีโบอิงอ๋อ200 ลำคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคิดถึงเงินที่จีนมีเนี่ยถือว่าจิ๊บจ่อยนะเพราะ
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: ่าเอาเข้าจริงๆจีนมีแผนที่จะซื้อเครื่องบินโดยสารไปใช้ในประเทศตัว

0: ่งเนี่ย750ลำอยู่แล้วดีนะที่ท่านสีไม่รับปากว่าจะซื้อ750ลำก่อนก็หมายความว่ายังกักไว้อยู่ก็เอาสองร้อยลำไปก่อนก็อันนั้นก็ถือว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับไปคุยได้แล้วเห็นไหมฉันเมคมันนี่ได้ฉันจ้างงานได้ในอเมริกาจริงไหมครับก็
1: ค่ะ
0: นั่นคืออันหนึ่งแล้วก็อีกดีหนึ่งก็คือไอ้พวกถั่วเหลือง
1: ค่ะ
0: จีนเนี่ยใช้ถั่วเหลืองมากที่สุดในโลกคุณน้อง
1: อ๋อใช่
0: นะ
1: องค์ประกอบส่วนประกอบต่างๆของอาหารมาจากถั่วเหลืองเยอะนะคะของ
0: ใช
1: จี
0: ่
1: น
0: ใช่
1: โดยเฉพาะพวกซอสต่าง
0: น้ำเต้าหู้ด้วยนะ
1: ๆ
0: ค
1: ใช
0: รับ
1: ่
0: มัน
1: ค่ะ
0: ก็ต้องใช้ถั่วเหลืองน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: คือไม่ใช่ว่าจีนไม่มีผลผลิตนะครับมีแต่ไม่พอ
1: ค่ะ
0: แล้วไม่พอเนี่ยคนรายใหญ่ที่ผลิตแล้วก็ส่งมาให้จีนซื้อมากที่สุดเนี่ยก็จะมีอยู่สามประเทศนะครับก็คืออเมริกาบราซิลแล้วก็รัสเซียสามประเทศนี้แต่พอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาตั้งเรื่องภาษีโขกภาษีชาวบ้านเขาเนี่ยจีนก็ดัดหลังก็ฉันก็สั่งน้อยลง สั่งก็เลยเบนเข็มไปสั่งที่บราซิลมากขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: บราซิลก็ได้ประโยชน์แล้วก็บราซิลเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าบริกส์นะฮะบริกส์ก็คือ BRICS บีก็บราซิลนั่นแหละอาร์ก็รัสเซียไอก็อินเดียซีก็ไชน่าเอสก็คือเซาท์แอฟริกาทุกวันนี้มีสมาชิกแล้ว11ประเทศมั้งถ้าดูจากล่าสุดนะจากสิบก็เพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการสมัครนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการทำเอกสารทำอะไรอยู่ส่วนประเทศที่เป็นพาร์ทเนอร์นะพาร์ทเนอร์ก็หมายความว่าเป็นประเทศหุ้นส่วนที่ยังไม่เป็นเมมเบอร์100%เนี่ยนะฮะประเทศไทยเราก็เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ก็รอจังหวะที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนนี้นะฮะมันก็จะเป็นวงการค้าที่ใหญ่ขึ้นถ้าอเมริกาไม่ปรับตัวอเมริกาก็จะกลายเป็นอินทรีหัวเน่านะเพราะสัญลักษณ์เขาเป็นนกอินทรีหัวขาวนะฮะก็จะโดดเดี่ยวตัวเองมากขึ้นและยิ่งมาก่อสงครามที่อิหร่านนะครับไปสร้างความขัดแย้งที่ลาตินอเมริกาอีกสาร
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: ัดนะมันก็เลยส่งผลนะตอนนี้ต้องใช้คำนี้เลยนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันว่าเห็นด้วยกับสงครามที่อเมริกาไปร่วมมือกับอิสราเอลถล่มอิหร่านหรือไม่
1: ค่ะ
0: 61%ไม่เห็นด้วยคุณน้องมันก็เกิดขึ้นครึ่งนะห
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: สิบไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วไทม์ไลน์ต่อไปนี้ก็คือเดือนพฤศจิกาวันที่สามมันจะเป็นการเลือกตั้งสองสภาในห้วงของกลางเทอมนะครับคือวุฒิสภาเนี่ยนะครับเลือกตั้งวุฒิสมาชิกเนี่ยมันจะมีพวกที่ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่งอยู่ประมาณสามถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ33 คนก็จะเลือกตั้งสว33 รัฐคือที่อเมริกาเนี่ยมีสวได้รัฐละคนคุณอ้อรัฐละ2 คนนะครับก็คือมี100 คนเพราะนั้นเลือกตั้งที่พ้นวาระไปในวันที่สามพฤศจิกาที่จะถึงนี้ก็จะน่าจะ33ที่นั่งถ้าสมมติว่าเดโมแครตกวาดมานั่นแหละครับมันก็คนโดนัลด
1: ค
0: ์ท
1: ่
0: ระ ัมป์ก็จะหนาวเลยแหละหนาวสันหลังเลยนะครับนะฮะส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า representative อันนี้มันจะมีอยู่435มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือถ้าใครมี218เนี่ยก็คือได้เสียงส่วนใหญ่คุณน้องคือถ้าได้เสียงส่วนใหญ่ก็หมายความว่าถ้าคุมทั้งสองสภาเนี่ยโอกาสที่โดนัลด์ทรัมป์จะเดินไปได้สะดวกเนี่ยไม่มีทางนะครับก็คือคุณก็จะเจอชัตดาวน์อยู่บ่อยๆถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้งบประมาณอันนั้นงบประมาณอันนี้ฉันก็อยากจะเขียนมันก็จะไม่ผ่านสภาพอมัน
1: ค่ะ
0: ไม่ผ่านสภามันก็จะไปเข้าสู่ข้อกฎหมายอันหนึ่งก็คือว่าประธานาธิบดีรัฐบาลด้วยเนี่ยสามารถที่จะใช้งบประมาณโดยอัตโนมัติก็คือ75%ของงบที่เคยใช้

0: มันก็จะไปเดือดร้อนไอ้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นพวกคอนแทรค
1: อ
0: น
1: ื
0: ะค
1: ม
0: รับก็คือพวกที่เป็นลูกจ้างประจำนะครับแต่ไม่ใช่พนักงานไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับพวกนี้25%นะจะถือว่าเป็นงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นในห่วงของการชัตดาวน์นะฮะมันก็ยิ่งจะกระทบการบริหารงานของรัฐบาลมากขึ้นแต่สิ่งที่มันเสี่ยงไปมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งเพราะมีหลายเคสมากตอนนี้นะครับเคสที่ก่อมาเนี่ยตั้งแต่เป็นมา2 รอบตอนรอบแรกเนี่ยก็เจอ impeachment อยู่2 ครั้งนะฮะแต่รอดมาได้ก็เพราะว่าเสียงในวุฒิสมาชิกมันเป็นเสียงส่วนใหญ่ของพรรครีพับลิกันนะฮะแล้วก็ impeachment มันไม่ง่ายคุณอ้อมก็เพราะว่าถึงคุณจะชนะในสภาผู้แทนนะหรือสภาร่าง representative ไปเนี่ยพอมันไปถึงขั้นของซีเนตนะฮะก็คือวุฒิสภามันจะต้องได้คะแนน2 ใน 3ในการรับรองว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งได้อีกต่อไป2 ใน 3ของวุฒิสมาชิกมันก็คือ67ที่นั่ง67
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: นอันนี้มันค่อนข้างยากนะฮะในสมัยบิลคลินตันก็เคยเจอเรื่องพวกนี้นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงครับก็คือว่าในกระบวนการของการบริหารงานและจัดการเนี่ยมันจะยุ่งยากมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็มันก็เลยทำให้นี่คือสาเหตุว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องรีบไปหาสีจิ้นผิง
1: ค่ะ
0: จริงๆเขานัดหมายกันเดือนมิถุนายนนะ
1: ค่ะ
0: กำหนดการก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าขอเร่งวันเร่งคืน นะครับก็เพราะว่าอยากจะได้อะไรที่มันเป็นผลงานดีๆหน่อยหนึ่งเอาไปอวดโอ้ว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาถึงหิ้วมหาเศรษฐีทั้งหลายของอเมริกันไปด้วยครับ
1: 17 คนนะอาจารย์
0: นั่นแหละ
1: แล้วก็อีกหลายๆบริษัทที่ไม่เปิดเผยชื่อบริหารแต่ชื่อบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: ก็คุณอ้อมลองเอา17 คนเนี่ยนะสินทรัพย์ของพวกเขาเนี่ยความ
1: ค่ะ
0: ร่ำรวยของพวกเขามาบวกกัน
1: อืม
0: มันประมาณ23 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ค่ะ
0: ครับนั่นแหละมันถึงรวยมากจริงๆในโลกนี้มีเงินรวมกันอยู่ถ้าคิดเป็นมูลค่าทั้งโลกนะครับตอนนี้ถ้าเอาของสิ้นปีที่แล้วนะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณ115 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ค่ะ
0: อเมริกามี GDP ที่30 ล้านล้านแล้วลองนึกดูว่าไอ้17 คนเนี่ยมันมีตั้ง23 ล้านล้านอยู่ในนั้นน่ะ มันรวยขนาดไหนนะครับก็รวยอยู่แล้วยิ่งมาเจอนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันทำให้พวกเขาลำบากแล้วพวกนี้มันรวยจากไหนล่ะมัน
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: รวยจากการปั่นราคาหุ้นในตลาดทุนของอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1: ค
0: ต
1: ่ะ
0: ลาดทุนอเมริกาเนี่ยคิดเป็นมูลค่าถึง50 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคุณเอา
1: ค่ะ
0: คุณดูนะก็คือเกือบจะครึ่งโลกมันคือความมั่งคั่งที่มันกระจุกอยู่ที่อเมริกาแล้วถ้า
1: ค่
0: โละ กผันป่วนเอาคนนี้ก็ไม่ค้ากับอเมริกาคนนี้ก็คว่ำอเมริกาคนนี้ก็ไม่เอาด้วยแล้วแล้วก็ไม่ใช้แล้วดอลลาร์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าน้ํามันนะฮะน้ํามันทั้งโลกเนี่ยถ้าไม่ใช้ปิโตรดอลลาร์ต่อไปเนี่ยมันก็หมายความว่าเงินดอลลาร์ที่มันอยู่ในรูปของน้ํามันเนี่ยมันจะหายไปประมาณเกือบ2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี
1: ค่ะ
0: ถ้ามันแปลงร่างไปเป็นเงินหยวนก็ลองนึกดูนะครับมันก็คืออำนาจต่อรองในทางเศรษฐกิจของโลกที่มันจะเปลี่ยนไปแล้วยิ่
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ถ้าบริกส์เขาเข้มแข็งเขาแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วมารวมกับเบลแอนด์โรดอีกละนั่นยังไม่รวมอาเซบนะ
1: ค่ะ
0: อาเซบก็คืออาเซียนบวก 5
1: อ
0: ต
1: ือ
0: น
1: ม
0: นี้ต้องใช้คำว่าอาเซียนบวก 5นะครับเพราะว่าอินเดีย
1: ค
0: ยั
1: ่
0: ง
1: ะ
0: ไม่เข้ามาอินเดี
1: อ
0: ย
1: ืม
0: ยังขอสงวนสิทธิ์อยู่แต่อีกไม่นานครับอินเดียเข้ามาแน่นอนก็จะเป็นอาเซียนบวก 6ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าบวก 6มันคืออะไรก็คือประเทศคู่เจรจาของอาเซียนนะครับมี6 ประเทศหมาย
1: ค่
0: ถ
1: ะ
0: ึงเจรจาในเรื่องของผลประโยชน์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนการจ้างงานการเคลื่อนย้ายบุคคลอะไรสารพัดนะฮะมันก็จะอยู่ในกลุ่มอาเซียนตอนนี้อาเซียนคือ11 บวก 6

0: กในที่นี้ก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดีย
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้ค
1: อ
0: ร
1: ื
0: ับ
1: มค่ะเรามาดูที่ CLMV นะคะก็ในอาเซียนของเราโดยตรงที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันเนี่ยอาจารย์ถ้าพูดถึงกัมพูชานี่เรายังพูดได้ไหมคะว่ายังเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ถ้าเรื่องของประชาชนนะอาจารย์
0: เอาเป็นว่าบ้านติดกัน
1: บ้านติดกันค่ะเราไม่ได้พูดถึงผู้นำนะเราพูดถึงประชาชนทั้งคนไทยและคนกัมพูชาเนาะก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะตอนนี้พูดถึงการท่องเที่ยวในกัมพูชาค่ะอาจารย์ปรากฏว่าตัวเลขมาแล้วนะคะมาวัดตัวเลขกันที่ภาคการบินของกัมพูชาอยู่ในภาวะทรงตัวในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีเที่ยวบินในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศมากถึง23,000เที่ยวที่ให้บริการผ่านสนามบินนานาชาติทั้ง3แห่งของกัมพูชาในช่วง4 เดือนแรกของปีนี้แต่ว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นแค่2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะผู้โดยสารลดลงถึง4%ค่ะตัวเลขก็ไม่น่าตกใจเนาะแต่ว่าเขาเปิดสนามบินใหม่ทั้งทีนะคะอาจารย์อืม
0: ก็คือสถิติแบบนี้เขาเรียกว่าตีขลุม
1: ค่ะ
0: คือไม่แยกแยะรายละเอียดให้เห็น
1: ตีอะไรนะอาจารย์
0: ตีขลุม
1: ตีขลุมค่
0: ก
1: ะ
0: ็คือเอามาทำให้ดูเหมือนว่ามันดีงามนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: แล้วไม่แจกแจงให้เห็นว่า
1: อ
0: ข
1: ื
0: ้าง
1: ม
0: ในไส้ข้างในนั้นเป็นอะไรก็เหมือนคุณอ้อมเห็นไส้กรอกที่เขาโฆษณาว่ามันอร่อยนั่นแหละ
1: อืม
0: นะครับก็เราก็ไปหลงซื้อใช่ไหมเพราะว่าโฆษณาแต่พอเอามากินจริงๆเนี่ยอุ้ยแป้งมันเยอะมากใส
1: อ
0: ่
1: ื
0: เน
1: ม
0: ื้อก็น้อยนะฮะนะเต็มไปด้วยอะไรสารพัดซึ่งไม่ใช่คุณภาพอะไรประมาณนั้นนะฮะคือในวิกฤตโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่การท่องเที่ยวภาคต่างประเทศที่เข้าไปในกัมพูชาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไม่มีทางนะครับส่วนไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นก็คือข้างในประเทศสาเหตุที่เพิ่มขึ้นข้างในประเทศก็คือว่าคนที่ไปเที่ยวนะครับเขามีทางเลือกในการเดินทางน้อยลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเดินทางโดยทางรถยนต์นะฮะยานพาหนะทางบกเนี่ยมากกว่าทางเครื่องบินแต่ทีนี้พอสถานการณ์มันไม่ปกติเช่นผ่านอรัญญประเทศหรือว่าคลองลึกเข้าไปไม่ได้ผ่านช่องจอมผ่านช่องสะงำผ่านบ้านผักกาดอะไรพวกนี้ก็เข้าไปไม่ได้นะมันก็เลยต้องเปลี่ยนโหมดของการเดินทางคุณออม เปลี่ยนโหมดของการเดินทางแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าอยากจะดูให้ชัดเจนนะครับก็คือมันจะสะท้อนให้เห็นว่าการเดินทางทางบกหรือทางเรือเนี่ยมันมีปัญหาก็คือการขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเพิ่มขึ้นนะเขาบอกตัวเลขตรงนี้ไหมถ้าบอกว่าพวกคาร์โก้โดยเครื่องบินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนั่นแหละหมายความว่ามันสะท้อนในตัวเรื่องพวกนี้อยู่ในยะ
1: ค่ะ
0: สำคัญแล้วผมเชื่อว่ามันเอาสถิติของการส่งสแกมเมอร์จีนกลับบ้านมาใส่ด้วย นึกออกไหมก็คือว่าพวกนี้มันไม่ได้เดินทางเข้ามานะ
1: จริงๆตัวเลขจะต่ำกว่านี้อีกใช่ไหมอาจารย์อาจารย์กำลังจะบอกแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับคือมันเอาภาษาบ้านผมก็ว่าสุมปูสุมปุ้ยนะ
1: เอาแบบจับตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ให้
0: ใช
1: มั
0: ่
1: นตัวเ
0: ใ
1: ล
0: ช
1: ข
0: ่
1: ออกมาดีที่สุดใช
0: น
1: ่ไ
0: ะ
1: หม
0: ฮะใช่ก็เอามา
1: ค่
0: ระ วมแล้วมันก็เปอร์เซ็นต์มันก็ดูดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: อืมอัน
0: แ
1: น
0: ต
1: ี้
0: ่
1: ขน
0: ไม
1: า
0: ่
1: ด
0: ได้
1: สุมปูสุมปุ้ยเลยยังน้อยเลยนะอาจารย์
0: ไม่ได้ดูไส้ข้างในนะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: ไอเที่ยวบินต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่มขึ้นเพราะขาเข้าอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มันเพิ่มขึ้นเพราะขาออกเพราะว่าจีนส่งสแกมเมอร์กลับบ้านนะครับตั้งแต่เดือนมกราคุณออม
1: ค่ะ
0: นะเดือนมกรา15 มกราเป็นต้นมาเนี่ยทุกวันนี้จีนยังส่งกลับบ้านยังไม่หมดเลย
1: อื
0: นะค
1: ม
0: รับแล้วก็ไอ้ที่รัดใหญ่ที่สุดก็ตรงที่สีฮานุวิวแต่พวกนี้จะลงเรือนะฮะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเพราะเครื่องบินเนี่ยมันเปลืองนะแล้วย
1: ค
0: ิ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: น้ำมันก็แพงๆอยู่เนี่ยเครื่องบินลำหนึ่งมันนั่งเท่าไหร่คุณอ้อม200สมมตินะฮะ
1: ค
0: แต
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ลำนี้200แต่ไอ้พวกที่ไปรายงานตัวเนี่ยเป็นแสนคนเนี่ยทำยังไง
1: อืม
0: นะครับก็นั่นแหละครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะก็เลยเรียกว่าไอ้ข้อมูลที่เอามารายงานดอกไม้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สุมปูสุมปุ่ยมากนะครับคือไม่ได้แจงรายละเอียดอะไรแต่เชื่อว่ามันเอาเรื่องคาร์โก้เข้ามาใส่ด้วยแน่นอนนะครับ
1: ไม่แสดงในตัวเลข

0: ในเนื้อข่าวไม่มีเลยจ้ะ
1: นั่นแหละมีการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์น่ะนะถ้าจะเจาะกันจริงๆนะมันต้องให้รายละเอียดเรื่องพวกนี้แล้วก็จํานวนคนเดินทางเข้าออกคือเท่าไหร่ใช่ไหมแต่บอกว่าคนเข้าออกเนี่ยมันลดลง4%ก็แค่นั้นแล้วคนที่เข้าคนที่ออกเนี่ยคือมันก็ต้องบอกนะมาจากภูมิภาคไหนบ้างนะครับถ้าจะพูดจริงๆแล้วสายการบินในกัมพูชาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงทั้งโลกได้อยู่แล้วซึ่งต่างกับประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ยเชื่อมโยงได้ส่วนใหญ่ของโลกนี้เท่าที่มีคนไทยอยู่นะครับก็จะประมาณนั้นคุณน้อง
0: ค่ะเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งของกัมพูชาค่ะอาจารย์ภูโสธิรักษ์ค่ะก็เป็นที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบันวิชาการทางกัมพูชาเนี่ยเขาออกมาพูดเรื่องMOU 44ด้วยค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
1: เราไม่มีเบรกใช่ไหม
0: มีเบรกก่อนค่ะอาจารย์
1: โอเค
0: เบร
1: เช
0: ก
1: ิญ
0: ก่อน
1: คร
0: ส
1: ั
0: ับ กครู่เดี๋ยวกลับมานะคะ
2: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: นานๆทีจะได้เห็นนักวิชาการของกัมพูชาออกมาแสดงความเห็นอะไรบ้างนะคะอาจารย์
1: ครับ
0: ค่ะล่าสุดนี้ภูโสธิรักษ์เป็นที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาเขาก็บอกว่าการที่ไทยจะยกเลิกข้อตกลงทางทะเลกับกัมพูชาที่ทำไว้เมื่อปี2544อาจจะทำให้การพัฒนาร่วมกันด้านน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทยล่าช้าจะเป็นการบั่นทอนความมั่นคงด้านพลังงานและทำให้ความตึงเครียดทางการทูตเพิ่มมากขึ้นค่ะอาจารย์
1: ก็ถูกต้อง100%
0: ค่ะ
1: นะครับก็ในเมื่อว่าทะเลมันมีปัญหาข้อข
0: ค
1: ัด
0: ่ะ
1: แย้ง
0: อาจารย์น้ำถามนิดหนึ่งนิดเดียวเลยจะได้รู้นัยยะของการออกมาให้สัมภาษณ์และข่าวบ้างนักวิชาการของกัมพูชาเนี่ยเขามีอิสระเสรีไหมอาจารย์หรือว่าก็โดนครอบงำจากฮุนเซนเหมือนกัน
1: เอ้าก็ฮุนเซนเป็นคนหยิบมาม ันก็ต้องพูดตามที่ฮุนเซนต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจกว่านั้นคุณอ้อนายคนนี้ที่พูดเนี่ยแล้วคนที่จัดเวทีนี้ไม่ใช่กัมพูชานะครับเป็นเรียกว่าเป็นหอการค้าอเมริกันกับกัมพูชาจัดแล้วสปอนเซอร์ใหญ่ก็คือสถานทูตอเมริกาที่กรุงพนมเปญอันตรงนี้แหละสำคัญกว่าสำคัญก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ายักษ์ใหญ่ที่สำรวจนะครับแล้วก็ได้สัมปทานในพื้นที่ที่เราเรียกว่าอ่าวไทยเนี่ยแหละรวมไปถึงพื้นที่ที่ทับซ้อนนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยยักษ์ใหญ่ที่สุดที่ได้สัมปทานก็คือเชฟรอนเขาเป็นใครล่ะเชฟรอนเชฟรอนก็คือบริษัทพลังงานของที่ยักษ์ใหญ่อันรายหนึ่งนะครับของอเมริกาที่เป็นรองแค่ Exxon นะก็เชฟรอนเนี่ยก็จะอยู่ในระดับรองลงมาแต่ก็ถือว่าใหญ่นะครับเมื่อเทียบในระดับโลกนะก็แน่นอนนะครับเขาอยู่กับทะเลตรงนี้มานานแล้วก็รู้ว่าข้างล่างนั้นใต้ทะเลนั้นมันมีแก๊สมันมีน้ำมันอยู่เท่าไหร่นะครับมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยเมื่อเจรจากันไม่ลงตัวสักทีตกลงกันไม่ได้สักทีมันโอกาสที่มันจะเอาขึ้นมาใช้มันก็ยืดออกไปใช่ไหมล่ะ พอมันยืดออกไปเนี่ยมันก็ยากขึ้นอยู่แล้วแหละถ้ามองในแง่ที่ว่าจากที่

0: มันมี MOU 4-4ก็คือสองประเทศคุยกันโดยผู้มีอำนาจนะครับก็นั่นแหละไอ้ที่เราเห็นที่บอกว่าเอาเขมรอ้างเส้นเมื่อปี2515นะครับซึ่งประเทศไทยเราไม่ยอมรับเส้นทางทะเลที่เขมรคือมันมีที่ไหนในโลกนี้ลากเส้นทางทะเลไปผ่าเอาเกาะของเพื่อนอีกครึ่งหนึ่งมันไม่มีอยู่แล้วคุณอ้อนะครับแล้วคนที่อ้างเส้นนี้มาตั้งแต่ปี2015ก็คือนายพลลอนดอนนะฮะลอนดอนเป็นใครล่ะลอนดอนก็คือนายทหารใหญ่ของเจ้านโรดมสีหนุแล้วก็ปั้นขึ้นมาโดยอเมริกาอยู่มาวันหนึ่งเจ้าสีหนุนะครับไม่ตอบสนองอเมริกาอเมริกาก็เลยหนุนนายพลลอนดอนยึดอำนาจเจ้าสีหนุแล้วไม่ใช่การยึดอำนาจแบบรัฐประหารนะครับจริงๆต้องใช้คำว่า revolution เป็นการปฏิวัติเพราะอะไรเพราะเป็นการโค่นล้มสถาบันกษัตริย์นะครับจากคำว่า Kingdom of Cambodia มันก็เลยกลายเป็น Republic of Cambodia นะครับก็คือเปลี่ยนระบบการปกครองหมายความว่าวันเดือนมีนาคมนะตั้งแต่วันที่น่าจะเป็นวันที่7นี่แหละนะฮะเจ็ดมีนาคมนี่แหละปี1970ลอนดอนโดยอเมริกาที่หนุนหลังเนี่ยก็ยึดอำนาจเจ้าสีหนุแล้วก็โค่นล้มสถาบันกษัตริย์ก็สถาปนาสาธารณรัฐกัมพูชาเกิดขึ้นแล้วก็มีประธานาธิบดีโดยลอนดอนเป็นประธานาธิบดีใครหนุนล่ะก็คืออเมริกาคุณอ้อมเพราะนั้นทรัพยากรทางทะเลต่อมาเนี่ยก็ประกาศเส้นว่าเส้นทางทะเลของฉันคือตรงนั้นตรงนี้นะก็มีอเมริกานั่นแหละครับแบกอยู่ข้างหลังโดยลอนดอนบอกว่าฉันลากตั้งแต่หลักเขตสุดท้ายบนบกนะหลักเขตแดนนะครับก็ที่เรียกว่าหลักเขตแดนที่73ต
1: คร
0: ง
1: ่ะ
0: บ้านหาดเล็กนั่นแหละน้องก็ลากเป็นแนวเส้นตรงนะครับลงมาทะเลแล้วก็ผ่าเอาเกาะกูดไปครึ่งหนึ่งทั้งที่เกาะกูดเนี่ยมันคืออธิปไตยของประเทศไทยแล้วคุณไปอ้างแบบนี้ได้ยังไงนะฮะก็นั่นแหละครับเราเนี่ยยังดีนะปีถัดมาเราก็ตอบโต้เราไม่ยอมรับในสิ่งที่ลอนดอนที่มีอเมริกาอยู่เบื้องหลังนะทั้งที่ประเทศไทยก็เป็นพันธมิตรกับอเมริกานะแต่อะไรล่ะมันอยู่มันซ่อนอยู่ตรงนั้นมันเหนือกว่าพันธมิตรคืออะไรฮะคือผลประโยชน์ที่มันแอบแฝงอยู่นะครับในความเป็นพันธมิตรนั้นก็ประเทศไทยเราในปี2516ในยุคนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นยุคของจอมพลถนอมนี่แหละจอมพลถนอมกิตติขจรก็ประกาศว่าไม่ยอมรับเส้นที่ลอนดอนล่ะมันก็เลยกลายเป็นเส้นที่เราประกาศทางทะเลเช่นเดียวกันเมื่อปี1900ปี2516ซึ่งต่อมาทั้งสองเส้นนี้มันก็เลยลากกันไปลากกันมากลายเป็นว่าไอ้ความต่างของทั้งสองเส้นน่ะที่มันอยู่ระหว่างกลางนั่นแหละครับไอ้ที่ผลประโยชน์ของครอบครัวผู้มีอำนาจเอามาลากแบ่งกันก็คือพื้นที่ตรงนั้นมันจะมีความกว้างอยู่ประมาณ26,000ตารางกิโลเมตรและเชฟรอนก็รู้แล้วว่ามันมีแก๊สและน้ำมันอยู่เท่าไหร่ประเมินเป็นมูลค่าเท่าไหร่เชฟรอนรู้หมดนะครับก็มันเข้ามาเป็นรูปเป็นร่างอยู่ก็ตอนสมัยสองเกลือรักกันนี่แหละนะครับคนหนึ่งก็คือบิดาของกัมพูชาและอีกคนหนึ่งก็บิดาเสื้อแดงนะครับ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ตกลงกันเองนะครับก็นี่แหละเอาเขตทับซ้อนตรงนี้นะมัน26,000ตารางกิโลเมตรนะเราแบ่งมันออกเป็น3 แปลงนะแปลงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่ง50-50นะครับแล้วก็ไอ้แปลงที่อยู่ใกล้ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็เอาไป70นะครับฝ่ายที่อยู่ไกลก็เอาไป30นะครับมันเจรจากันมาถึงขนาดนี้แต่อยู่มาวันหนึ่งเชฟรอนก็ไปกระซิบข้างหูหุ่นเซนนะบอกว่าไอ้70-30ไอ้ที่มันอยู่ใกล้กัมพูชาเนี่ยมันยังเหลือทรัพยากรพวกนี้เยอะอยู่นะครับไอ้ส่วนที่อยู่ไกลกัมพูชาเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วเนี่ยเชฟรอนไปกระซิบข้างหูฮุนเซนนะฮุนเซนก็ยิ่งโลภอยู่แล้วโลภขึ้นมากกว่าเดิมนะครับฮุนเซนก็เลยบอกเกลอนะครับบอกว่าไอ้เกลอเอ้ยนะครับไอ้70-30ที่อยู่

ใกล้เราเนี่ยเราไม่เอาเราอยากได้90นะครับนั่นแหละเพราะนั้นอยู่ใกล้เกลือเนี่ยเกลือก็เอาไป90เหมือนกันนี่แหละก็หมายความว่าไอ้เขต26,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3 แปลงนะแปลงตรงกลางแปลงด้านซ้ายแปลงด้านขวาแล้วก็ตรงกลางก็แบ่งกันคนละครึ่งนะครับส่วนที่อยู่ใกล้ใครเนี่ยฮุนเซนอยากได้90นะฮะเพราะว่าเชฟรอนบอกว่าไอ้ที่มัน

0: อดทั้งคู่
1: ค่ะ
0: จำได้ไหมปี49เกิดอะไรเราก็เกิดรัฐประหารในบ้านเรานั่นแหละทั้งเกลือก็เกลือนะเกลือก็อดกินนะครับก็กลับมาถึงยุคลูกนะฮะรุ่นลูกเนี่ยก็มาคุยแปลงเดิมนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แปลงเดิมนะฮะรุ่นลูกฝั่งไทยฝั่งเกลือไทยนี่ก็บอกว่าเนี่ยเขมรเขาใจดีขนาดไหนเขาไม่ผ่าการก่อกูฏแล้วเขายังโค้งให้เราเลย
1: อืม
0: นายกพูดแล้วกลุ้มกระบักนะครับก็ดีแล้วที่ยกเลิก44นะครับก็มันจะได้ไล่ใช้หลักสากลครับไม่ใช่ว่าอ้างตามใจฉันชัดเจ
1: แล
0: น
1: ้ว
0: ไหม
1: น่าเป็นห่วงไหมอาจารย์น้ำมงน้ำมันด้านก๊าซในอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ย
0: ยื้อไปเรื่อยๆฮะฮุนเซนตายก่อน
1: อืม
0: ไ
1: ใ
0: ม
1: กล
0: ่
1: ้
0: ได
1: แล
0: ้
1: ้วเหรออาจารย์
0: ใก
1: อ
0: ล
1: า
0: ้
1: จ
0: แ
1: า
0: ล
1: ร
0: ้
1: ย
0: ว
1: ์ใกล้แล้วเหรอเห็นอาจารย์ย้ำตลอดว่าแบบ
0: คุณอ้อม
1: ถามท่าน
0: ทุ
1: ย
0: กวัน
1: ม
0: นี้ทุกวันนี้มันมีพยาบาลส่วนตัวเข้าซีนด้วยตลอดเวลาแล้ว
1: อื
0: นะครับ
1: มค่ะ
0: นี่คือตัวละครตัวใหม่ที่เริ่มปรากฏในจอนะครับมีพยาบาลอยู่ใกล้ชิดตลอด24 ชั่วโมงแล้ว
1: ค่ะ
0: ดิ้นเฮือกสุดท้ายดิ้นเฮือกสุด
1: อ
0: ท
1: ื
0: ้าย
1: ม
0: แต่ผมบอกไม่ได้หรอกว่าเขาจะไปวันไหน
1: อืม
0: ถ้ายกเว้นมีใครแต่งตั้งให้ผมเป็นท่านยมอันนั้นจะรู้ได้เลยณบัดดลนะครับ
1: ไม่ดีค่ะถ้าเป็นท่านโยมอาจารย์ก็ต้องไปก่อนฮุนเซนไงไปเป็นท่านโยม
0: แต่อย่าลืมนะเป็นท่านยมเนี่ยทะลุทะลวงไปได้ทุกมิตินะคร
1: เ
0: ั
1: อ
0: บ
1: อน่ากลัวค่ะ
0: จริงๆถ้าให้เป็นก็จะเป็นนะ
1: อย่าเพิ่งเป็นค่ะอาจารย์อย่าเพิ่งเป็นเดี๋ยวคุณผู้ฟังถามหานะคะค่ะ
0: เป็นอะไรจัดรายการข้ามมิตินะ
1: ไปที่สปป.ลาวบ้างค่ะอาจารย์แหมมีเหตุที่เพื่อเปลี่ยนชื่อเมืองนะคะก็มีเหตุเลยนะคะสวรรณเขตอาจารย์เอ๊ะเมืองไกรสรพรหมวิหารก็ปากเซใช่ไหมอาจารย์ปากเซเดิม
0: ไม่ใช
1: ถู
0: ่
1: กต้องไหมคะ
0: ไม่ใช่ครั
1: อ
0: บ
1: ะไรนะเมืองอะไรอาจารย์
0: เมืองคันธบุรี
1: อ๋อที่เปลี่ยนชื่อล่าสุดจากอะไรนะเป็นไกรสรพรหมวิหารนี่เมืองนี้ใช
0: ไ
1: ่ไหมคะอาจารย์
0: อ้นั่นไอ้นั่นคำไต
1: อ๋อคันไต
0: อย่าสับสนสองชื่อนี้
1: สับสนละค่ะอาจารย์สับสนละเอาใหม่อาจารย์เรียบเรียงให้ใหม่
0: สวรรณเขตเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านไกรสรพรหมวิหาร
1: ค่ะ
0: ครับแล้วเมืองเอกของแขวงสวรรณเขตในยุคนั้นเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรี
1: ค่ะ
0: ตรงข้ามมุกดาหารตรงข้
1: ค
0: าม
1: ่ะ
0: กับเมืองมุกดาหารนะครับเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรี
1: อืม
0: แล้วอยู่มาวันหนึ่งท่านไกรสรพรหมวิหารอดีตผู้นำสูงสุดตลอดกาลของลาวก็ถึงแก่อสัญกรรมนะครับก็เลยมีการเชิดชูนะครับคุณงามความดีของท่านก็เลยยกระดับและเปลี่ยนชื่อเมืองคันธบุรีเป็นนครไกรสรพรหมวิหาร
1: ค่ะ
0: อันนี้ประมาณ20 กว่าปีมาแล้วคุณอ้อมไม่ถึง10 กว่าปีมาแล้วเพราะว่าเราเพิ่งมามีคำว่านครฮะก็คือยกระดับเมืองใหญ่ในแต่ละแขวง
1: อืม
0: ที่มีเงื่อนไขพร้อมให้เป็นนครก็คือเงื่อนไขไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือว่ามีในเมืองคำว่าเมืองภาษาลาวแปลว่าอำเภอนะครับ
1: ค่ะ
0: เมืองเอกก็คืออำเภอเมืองถ้าเทียบกับบ้านเรานะครับแล้วอำเภอเมืองของสวรรณเขตก็คือเมืองคันธบุรีในยุค
1: ค
0: น
1: ่
0: ั
1: ะ
0: ้นซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านไกรสรทุกวันนี้บ้านเก่าๆหลังเดิมก็ยังอยู่นะครับเขาอนุรักษ์ไว้อยู่เดี๋ยววันหลังถ้าอยากไปพาข้ามไปเยี่ยม
1: ค่ะแล้วที่เปลี่ยนชื่อล่าสุดจากปากเซเป็นอะไรนะอาจารย์
0: คำไต
1: นั้น
0: ส
1: น
0: ี
1: ่ะ
0: พัน
1: อ๋อคำไตสีพันดอนอ่างงละ
0: ก็เนื่องจากว่าจำปาสักเป็นบ้านเกิดของท่านคำไตสีพันดอน
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นผู้นำสูงสุดคนหนึ่งของลาวเช่นเดียวกันแล้วก็
1: ค่ะ
0: ได้ล่วงลับไปแล้วพอล่วงลับไปแล้วก็นะครับเป็นธรรมเนียมก็จะยกย่องเชิดชูผู้นำที่มีคุณูปการต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1: อืม
0: ก็เลยมีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อจริงๆทุกวันนี้เขาเรียกว่านครปากเสคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับเมืองใหญ่ที่ผมพูดค้างไว้ก็คือว่ามีประชากรของเมืองเนี่ยเกิน100,000 คนนะฮะแล้วก็มีความสามารถในด้านงบประมาณหมายความว่าไม่ต้องแบมือขอจากรัฐบาลกลาง
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: ามารถเก็บรายได้ของตัวเองแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วมีส่วนที่เหลือส่งเข้าคลังของรัฐ
1: อื
0: บาล
1: ม
0: ด้วยเขาก็ยกระดับขึ้นมา

0: ทุกวันน
1: ค
0: ี้
1: ่ะ
0: มีนครอยู่สามนคร
1: มีนครอะไรบ้างให้อาจารย์บอกชื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาขยายความกันเบรกหน้า
0: ก็ทางเหนือก็มีนครหลวงพระบาง
1: ค่ะ
0: เดิมทีเดียวก็คือเมืองหลวงพระบางนะฮะ
1: ค่ะ
0: แยกให้ออกนะครับเวลาเราเรียกว่าแขวงหลวงพระบางเนี่ยคือจังหวัด
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรียกว่าเมืองหลวงพระบางเนี่ยก็คือเมืองมรดกโลก
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้ยกระดับขึ้นมาเป็นนครหลวงพระบาง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ผู้ปกครองนครหลวงพระบางเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าประธานนครนะ
1: ค่ะอีก
0: ป
1: ส
0: ระ
1: อ
0: ธาน
1: ง
0: อันก็นครไกรสร
1: นครไกรสอนพรหมวิ
0: แล้
1: ห
0: วก
1: า
0: ็
1: ร
0: แล้วก็นครปากเสด
1: ค่ะเดี๋ยวมาขยายความต่อนะคะอาจารย์ตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปทวน3ชื่อนะคะของเมืองที่มีการอัปเดตล่าสุดแล้วเดี๋ยวมาดูว่าที่เมืองไกรสอนพรหมวิหารเนี่ยล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจอเหตุการณ์อะไรนะคะอาจารย
3: ์ค่ะก็นครไกรสอนพรหมวิหารก็อยู
2: ่ใน
3: เขต
2: ค่ะ
3: นครหลวงพระบางก็อยู่แขวงหลวงพระบาง
2: ค่ะ
3: แล้วก็นครปากเซซึ่งกำลังเสนอชื่อ
2: เปลี่ยนชื่อ
3: เปลี่ยนเป็นนครคำไตศรีพนนท
2: ์ค่ะประเทศกัมพูชาเขาจะมีเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นฮุนเซนไหมอาจารย
3: ์เขาเปลี่ยนแล้วนี
2: ่เปลี่ยนแล้วใช่ไหม
3: เป็นสแกมโบเดีย
2: โอ้ชื่อนี้เท่ดีนะอาจารย์ค่ะพูดถึงสแกมเมอร์อาจารย์ก็เนี่ยเกิดเหตุที่เมืองไกรสอนพรหมวิหารนะคะอาจารย์ตำรวจของแขวงสวรรณเขตเนี่ยเขาไปบุกตรวจโรงแรมแห่งหนึ่งในบ้านผือนครไกรสอนพรหมวิหารนี่แหละเขาได้รับรายงานว่าถูกใช้เป็นฐานก่ออาชญากรรมช่อกงทางออนไลน์หรือว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะปรากฏว่าไปจับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ได้101คนปรากฏว่าเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์เป็นคนไทยทั้งหมดเลยในนี้เป็นผู้หญิง42คนแล้วก็มียึดของกลางได้เป็นมือถือเป็นคอมพิวเตอร์หลายรายการเลยนะคะปัจจุบันที่ถูกควบคุมตัวอยู่เนี่ยอยู่ในกระบวนการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายของลาวต่อไปนะคะอาจารย์เป็นคนไทยหมดเลยอาจารย์ไปยังไงมายังไงเนี่ยเขาอันนี้ไม่ได้โดนหลอกใช่ไหมอาจารย
3: ์เขารักประเทศชาตินั้นน่ะเขาไม่ทำผิดในบ้าน
2: เอาออกมาทำนอกบ้านโดนตำรวจลาวจับแบบนี้ถ้าถูกจำคุกหรืออะไรต้องโทษในลาวหรือเขาจะส่งกับไทยคะอาจารย
3: ์จริงๆเนี่ยก็คดีช่อกงมันทุกที่มันก็คือคดีช่อกงคุณน้อง
2: ค่ะ
3: ก็เป็นไปตามพยานหลักฐานลาวก็ต้องดำเนินคดีนะครับฟ้องร้องอะไรเสร็จสัตว์เรียบร้อยนะฮะก็เข้ากระบวนการตัดสินคดีความในเรื่องของอาญาส่วนทางการไทยก็มีสิทธิ์นะครับที่จะขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะว่าลาวกับไทยเนี่ยมีข้อตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันอยู่คือผมเชื่อว่าลาวเขาก็ไม่อยากเก็บไว้หรอกเพราะว่ามันเปลืองข้าวเปลืองน้ำเขาไปทำความผิดทำอะไรมันก็ทำให้เสียชื่อเสียงประเทศชาติบ้านเมืองของเขานะฮะแต่มันก็ต้องเสียเพราะว่าไปทำอย่างนี้ได้ก็ต้องมีอิทธิพลท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้คุณอ้อมเคสแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดแล้วผมเชื่อว่าไอ้ที่

0: มันมาเป็นข่าว101 คนเนี่ยมันอยู่รวมกันในเคสใหญ่นะฮะคือเคสที่คุณอ้อมเอาข่าวนี้มาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเคสใหญ่ที่เป็นเคสเดียวกันก็คือเขาจับได้ครั้งเดียวนะครับ605 คนนะฮะ605 คนแล้วก็ใน605 คนนี้แบ่งออกเป็น8 สัญชาติหนึ่งในนั้นก็คือไทยนะครับก็คือจำนวน101 คนนี่แหละผมเชื่อว่าเขาแยกข่าวออกมาจริงๆมันอยู่ในส่วนนั้นแล้วสาเหตุที่ทำอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งทำนะครับก็เพราะว่าเราต้องไล่เรียงมาตั้งแต่คุณอ้อมจำตอนถล่มเคเคปาร์คได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไอ้ระเบิดถล่มเคเคปาร์คนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยชเวโกโกที่เมียวดีไอ้กลุ่มที่มันหนีข้ามไทยมามันก็ว่ายน้ำข้ามน้ำเมยใช่ไหมครับแล้ว
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ็บางคนก็ไม่ถูกจับก็วิ่งหนีต่อนะไอ้พวกวิ่งหนีต่อนี่แหละคือพวกที่ข้ามไปลาวนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเดินในแผ่นดินพม่านั่นแหละเดินไปที่ท่าขี้เหล็กนะครับถึงท่าขี้เหล็กเสร็จปุ๊บก็ข้ามไปลาวแล้วคนที่จัดรถตู้คอยต้อนรับก็คือบิ๊กที่สุดของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำใคร
1: ค่ะ
0: ล่ะที่เราพูดถึงบ่อยๆนะครับผู้ประสานอาชญากร10 ทิศนะครับอำนวยความสะดวกให้แล้วก็ในห่วงเวลานั้นนี่คือเราย้อนไปเมื่อ4-5 เดือนที่แล้วนะ5-6 เดือนที่แล้วด้วยซ้ำนะครับที่ถล่มชเวโกโกแล้วก็ไอ้เคเคปาร์คด้วยระเบิดทางอากาศนะครับก็นึกดูขนาดเคเคปาร์คเนี่ย148 อาคารนะฮะถูกถล่มไอ้พวกนี้มันก็เป็นสแกมเมอร์แตกรังแล้วแตกรังก็คือนั่นแหละฮะยังหลบซ่อนอยู่กับไอ้หม่องสิดตูผู้นำกะเหรี่ยงพุทธที่อยู่ที่เมียวดีอีกส่วนหนึ่งก็คือแตกกันไปนะฮะก็คือเอาอย่างนี้สายข่าวผมเนี่ยเขาแจ้งมาเลยนะคุณอ้อมเข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: แจ้งมาก็คือว่าในลาวเนี่ยมีรถตู้สีดำวิ่งทั้งวันทั้งคืนในห่วงนั้น
1: ค่ะ
0: ก็คือรับพวกนี้ไปส่งนะครับก็กระจัดกระจายกันไปเรื่อยนะฮะก็คือถ้ารับกันตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแขวงบ่อแก้วจากแขวงบ่อแก้วเนี่ยก็วิ่งไปตามเส้นทางที่เราพานักท่องเที่ยวไปทริปข้าวเหนียวติดคอนั่นแหละ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะฮะก็เส้นนั้นนะฮะถ้าท่านสนใจข้าวเหนียวติดคอเดี๋ยวจัดให้ใหม่นะ
1: ไม่เอาละค่ะอาจารย์เห็นใจคนจัดด้วย
0: นะครับก็วิ่งเส้นนั้นแหละครับก็รถตู้วิ่งทั้งวันทั้งคืนมันก็จะมีจุดแวะพักนะครับก็พักที่หลวงน้ำทาต่อจากหลวงน้ำทาก็ไปแวะพักที่เมืองไทรนะครับจากเมืองไทรก็ไปแวะพักที่หลวงพระบางจากหลวงพระบางก็นั่นแหละครับก็ไปเรื่อยๆครับจนถึงวังเวียงจากวังเวียงก็ไปพักที่เวียงจันทน์นะฮะแล้วลงไปทางใต้ลงไปอีกก็จะเป็นบริคำไซนะถ้านึกไม่ออกบริคำไซอยู่ตรงไหนก็ตรงข้ามบึงกาฬแล้วก็จากบึงกาฬก็ต่อลงไปที่ขำมวนท่าแขกแล้วมันเคยเกิดเคสที่ท่าแขกมาก่อนหน้าที่ข่าวที่คุณอ้อมอ่านมาเนี่ยประมาณสัก4 เดือนกว่าเกือบ5 เดือนนะครับนั่นแสดงว่ามันมีเบสเดิมที่ทำอยู่แล้วแต่ไม่เป็นที่จับตามองนะฮะก็ไปทลายได้นะครับทลายได้แต่ว่านายตำรวจแขวงคำม่วนนะฮะเมืองท่าแขกที่เขานำกำลังไปทลายไอ้ศูนย์สแกมเมอร์ที่ท่าแขกปรากฏว่าเขาถูกอุ้มหายไปเป็นเวลาถึง2 เดือนก็ลองนึกดูว่าเครือข่ายมันจะขนาดไหน2 เดือนที่หายไปเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเจอแต่โครงกระดูกก็ถูกสังหารแล้วมันก็แตกกระจายกันไปอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีว่าไปเหมาโรงแรมรีสอร์ทนะครับที่ไม่อยู่ติดชายแดนนะฮะเหมาเลยคุณอ้อมเหมาแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วอีกอันหนึ่งที่มันเติมเต็มก็คือที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้โรแมนสแกมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้โอนเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรแมนต์สแกมเนี่ยมันจะเป็นพวกผิวดำพูดภาษาอังกฤษป๋อเลยนะครับแต่ว่ารูปโปรไฟล์เนี่ยผิวขาวนะหล่อมากนะครับแต่ไอ้คนพูดน่ะผิวดำ นะครับสายข่าวผมบอกอย่างนี้คุณออกว่าไม่เคยเห็นคนผิวดำอยู่เต็มเวียงจันทร์ขนาด

0: นี้นะอันนี้จะได้เห็นภาพนะครับ
1: อืม
0: ก็นั่นแหละครับก็ล็อตเดียวกันนี่แหละที่
1: ค่ะ
0: จับล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าจีนเขาตามเข้าไปกำกับ
1: อื
0: ลาว
1: ม
0: ก็ดิ้นไม่หลุดลาวก็ต้องปราบ
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าหนีจากเมียวดีเข้าไปในลาวก็ยังสแกมจีนด้วยเช่นเดียวกัน
1: อ
0: ม
1: ื
0: ันก็
1: ม
0: ต้องตามจับตามปราบกันไม่จบไม่สิ้นนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: แล้วก็มีคนไทยที่รักชาติไม่อยากเป็นอาชญากรในบ้านนะครับไม่อยากทําให้บ้านเสื่อมเสียก็เลยไปเป็นอาชญากรอีกประเทศหนึ่งนะครับแต่ช่วยเขาทําก็สแกมคนไทยนั่นแหละก็คือดูสัญชาติได้นะครับยิ่งสัญชาติเยอะเท่าไหร่นั่นแหละครับมันแสดงให้เราเห็นว่าสแกมนั้นเนี่ยมันไปได้ทั่วขนาดไหนในโลกใบนี้
1: ค่ะ
0: ในกัมพูชาเนี่ยนับได้แล้วนะครับว่ามันมีกี่สัญชาติตั้งแต่จับมากันขนาดใหญ่ตั้งแต่หลิวจงอี้เข้าไปวันที่15 มกราจนมาถึงเดดไลน์วันที่17 กุมภาก็คือวันตรุษจีน
1: อื
0: น
1: ม
0: ะครับแล้วก็ที่จับและทลายกันเนี่ยไม่ใช่การละครของตระกูลหุ่นนะครับคือล้อมปราบและจับจริงมันก็เลยซาซาไปในแง่ของสแกมเมอร์แต่ตอนนี้มันเริ่มกลับมาอีกแล้วเพราะมันแตกรังมันเริ่มมีรังใหม่แต่รังใหม่ไม่ใช่รังของจีนแต่เป็นรังของหุ่นวัน ตั้งอันใหม่แล้วนะครับเขาอายัดทรัพย์ของหุ่นวันแล้วตอนนี้หุ่นวันทำเองนะครับเลี้ยงสแกมเมอร์แล้วครับตอนนี้เพราะฉ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: นั้นอย่าหยุดนะครับเราจะเห็นอย่างนี้อีกเยอะถ้าเราไม่ปราบถ้าเราไม่ประสานกับประเทศที่เดือดร้อนด้วยกันนะผมเชื่อได้เลยครับกฎใหม่ที่ฮุนเซนออกมาตอนนี้คือไม่สแกมเข้าไปที่จีน
1: ค่ะ
0: ไม่สแกมไปที่เกาหลีใต้ไม่สแกมไปที่ประเทศที่มีบุญคุณนะครับนอกนั้นฟรีสแกม
1: อา
0: ได
1: จ
0: ้
1: า
0: ห
1: ร
0: ม
1: ย์
0: ด
1: และอย่างแบบนี้ที่คนไทยออกไปทำแก๊งแบบนี้นอกบ้านเนี่ยจะเข้าจะออกกันตามชายแดนนี้เราสแกนกันยังไงคะอาจารย์ถึงหลุดออกไปแบบนี้เป็นร้อยเลย
0: บางทีมันไปเป็นแบบนักท่องเที่ยวได้เนี่ยคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะก็ข้ามไปเหมือนไปเที่ยวนี่แหละเพราะว่ามันฟรีวีซ่านะครับเราไปเที่ยวลาวได้เป็นเดือนนะครับลาวก็มาเที่ยวไทยได้เป็นเดือนแล้วพวกเขาก็ไปเที่ยว1 เดือนแต่ว่ามันเที่ยวอยู่ที่เดิมตลอดนะ
1: น
0: ค
1: ั่
0: ร
1: น
0: ับ
1: น่ะสิ
0: ก็ใช้โทรศัพท์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากเป็นพิเศษนะครับพอครบเดือนมันก็ข้ามกลับมาได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข้ามไปใหม่ฮะไม่ได้ข้ามมาอยู่ไทยนะครับแค่ข
1: อ
0: ้
1: ื
0: าม
1: ม
0: แค่
1: อัน
0: แด
1: เนี้
0: น
1: ย
0: นั้นนะ
1: อันนี้เราควรจะสแกนมากขึ้นไหมอาจารย์ตามจังหวัดที่มีชายแดนติดกับเพื่อนบ้านเราเนี่ยทั้งโดยเฉพาะลาวตอนนี้เราก็คงไม่ข้ามไปกัมพูชากันแล้วนะอาจารย์
0: ต้องทำบัญชีประวัติการเดินทาง
1: ค่ะ
0: ที่มีดีเทลมากกว่านี้นะฮะก็คือทำไมคนนี้ข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาคุณทำมาหากินอะไร
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเพราะว่าคุณก็ข้ามไปแบบนักท่องเที่ยวแล้วคุณทำไมคุณมีเงินเยอะไปเที่ยวได้บ่อยๆมันก็เป็นคำถามได้นะ
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับก็คนที่เป็นตม.คนที่คือใช้ AI ใช้เทคโนโลยีครับมาเป็นประโยชน์กับในหลักของข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือกับเพื่อนบ้านฮะแล้วก็อย่างที่จีนเขาสร้างมาตรการต่อเนื่องไว้ในกัมพูชานะคุณอ้อมก็คือเขาบอกให้กัมพูชาเนี่ยขอความร่วมมือกับเจ้าของอาคารสถานที่ทั่วประเทศกัมพูชาที่ปล่อยเช่าหรือมีชาวต่างประชาติต่างชาติอาศัยอยู่ขอให้รายงานกับทางการกัมพูชาแล้วส่งต่อให้ทางการจีนได้ตรวจสอบว่าคนจีนคนนั้นคือคนไหนแล้วถ้าใครไม่ให้ความร่วมมือปรับในการปกปิด1 คนคือ1,000 ดอลลาร์นี่คือสิ่งที่จีนวางไว้ในกัมพูชาตอนนี้
1: ค่ะ
0: เร
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ก็ต้
1: เ
0: อ
1: ด
0: ง
1: ี๋ย
0: ก
1: ว
0: ลับมานะฮะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่43กันนะคะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่น

0: ที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกณฑ์การเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนนะคะอาจารย์ก็เป็น EP ที่43แล้วนะคะสำหรับเรื่องของอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะมาต่อกันเลยค่ะอาจารย์อาจารย์มาหรือยังคะ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์
1: โอเคก็เพลงสักครู่นี้ขออธิบายนิดหนึ่งเป็นเพลงชื่อว่าเพลงปู่จัน
0: ค่ะ
1: ครับก็เป็นการอุปมาอุปไมยให้รู้นะครับปู่จันในที่นี้ก็หมายถึงบรรพบุรุษที่อยู่ที่เวียงจันทร์มาก่อนหน้านี้

0: เขาก็เลยยกย่องคนที่สร้างเวียงจันทร์ในยุคเริ่มแรกนะฮะที่ไม่ใช่กษัตริย์คือก่อนที่เจ้าไชยเศรษฐาธิราชนะครับจะสถาปนาเป็นนครเวียงจันทร์เป็นราชธานีที่เวียงจันทร์เนี่ยก็มีเป็นเมืองเก่าอยู่แล้วนะฮะคนโบราณเขาเรียกว่าไผ่หนามตรงนั้นเขาเรียกตามธรรมชาติที่มีอยู่เขาเรียกว่าถ้าใครเป็นลูกเวียงจันทร์ก็เรียกว่าลูกไผ่หนามคุณอ๋อเพราะว่าก็ไผ่เยอะมากแล้วก็เป็นกอไผ่ที่มีหนามคมเขาก็เลยเรียกว่าลูกไผ่หนามในตำนานของสงครามสยามกับล้านช้างเนี่ยนะครับที่ไปรบที่เวียงจันทร์ก็มีการใช้กลอุบายในการสู้รบนะเขาเรียกว่ายุทธวิธีชนิดหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ากอไผ่มันหนาแน่นมากนะครับกอไผ่เป็นปราการของเมืองนะคือทัพไหนจะลุกเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องตัดกอไผ่ที่หนามเนี่ยนะฮะหนามเยอะเนี่ยมันก็ลําบากแล้วก็ทัพช้างขี่ม้าเข้าไปเนี่ยก็ลําบากนะครับมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องตัดให้โล่งเตียนในยุคสงครามก็เลยมีการใช้กลอุบายในการยุทธนะฮะก็คือใช้ปืนใหญ่เนี่ยคุณอ้อมยิงของมีค่าให้ไปหล่นในป่าไผ่
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินเหรียญทองอัญมณีอะไรต่างๆนานามันก็จะเต็มป่าไผ่นั่นแหละแล้วคนเวียงจันทร์ก็อยากจะได้เงินอยากจะได้ทองคุณอ้อมก็ต้องถากถางป่าไผ่เพื่อที่จะไปเก็บเอาเงินทองเหล่านั้นนะฮะเดี๋ยววันหลังจะมาไล่เรียงให้ฟังแต่เอาคร่าวๆเริ่มต้นให้ก่อนนะครับเพราะว่าที่เปิดเพลงนี้ให้ฟังก็เพราะว่าเราจะมาไล่เรียงกันนะว่าหลังจากที่หนีศึกสงครามมาไม่ว่าจะมาจากฝ้าของอินเดียมาจากฝ้าของมองโกมาจากฝ้าของจีนก็ลงใต้มาเรื่อยๆนะครับพอลงมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งสองการเดินทางในสมัยก่อนหนึ่งก็คือเดินทางในทางบกนะก็มาเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นก้อนก้อนกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งฮะมาอยู่รวบรวมกันก็เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นก็เลยรวบรวมกันขึ้นเป็นอาณาจักรนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นชนชั้นกลางหรือว่าชนชั้นสูงนะครับที่พอมียานพาหนะทางน้ําซึ่งก็คือเรือเดินสมุทรสมัยก่อนก็คือเรือสำเภาเนี่ยแหละนะครับก็หนีกันมาทางนั้นนะครับก็มารวบรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งใช้ระยะเวลาไม่ใช่น้อยนะครับกว่าจะเกิดอันนี้ขึ้นมาแต่ว่าคนที่มาเนี่ยมันก็จะมีอารยธรรมมาด้วยเขาก็เลยเรียกว่าในส่วนที่เราเรียกว่าอุษาคเนย์เนี่ยมันก็คือความหมายมันก็คือตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชียนะครับตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียนะฮะก็คืออุษาคเนย์หรือว่าศัพท์ตะวันตกเขาก็เรียกว่าเป็นอินโดไชน่านะครับมันก็คือฝากหนึ่งก็คือมหาสมุทรอินเดียอีกฝากหนึ่งมันก็คือทะเลจีนใต้ก็เลยเป็นที่มาของการใช้คำนะแต่ว่าเข้าใจได้เลยฮะถ้าเราได้ยินคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราได้ยินคำว่าอุษาคเนย์เราได้ยินคำว่าอินโดไชน่าล้วนแล้วแต่เป็นภูมิภาคเดียวกันนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะใช้คำแบบไหนพอนานวันเข้านะครับอาณาจักรแรกนะครับที่รุ่งเรืองมาแล้วถือว่ามีการค้าทางเรือที่ยิ่งใหญ่นะครับนับเป็นเวลาถึง500กว่าปีก็คืออาณาจักรศรีวิชัย
1: ค่ะ
0: นะครับศรีวิชัยเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เมนแลนด์ในทุกวันนี้ก็คือตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปคุณอ้อมนะครับแล้วก็มาลากามาเลเซียทั้งหมดนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ศรีวิชัยแล้วก็เกาะใหญ่เกาะน้อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะชาวานะฮะเกาะบอร์เนียวหรือกะลิมันตันอะไรทั้งหลายแหล่ล้วนแล้วแต่นะฮะหรือสุมาตรานะครับล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของศรีวิชัยทั้งสิ้นเลยก็ถ้าเรานับกันตามปีอะไรล่ะปีพ.ศ.เนาะปีพ.ศ.ก็จะเป็นพ.ศ.ที่ศรีวิชัยเนี่ยก็พ.ศ. 1202

0: ถึง1,758อันนี้ก็คือนั่นแหละครับตั้งแต่ภาคใต้ของไทยนะฮะลงไปสู่ทะเลนี่คือความยิ่งใหญ่ของศรีวิชัยแต่ในด้านของพม่าก็คือผู้การคุณออมส่วนในด้านของด้านทิศตะวันออกนะครับของเมนแลนด์แต่ก็คือที่อยู่ในส่วนอิทธิพลของทะเลจีนใต้แบบใกล้ที่สุดก็คือจักรวรรดิขอมนะฮะหร
1: ค
0: ื
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ว่าแขมกลม
1: แขมกล่อมเราพักตรงนี้สักแป๊บหนึ่งก่อนอาจารย์
0: เชิญ
1: เดี๋ย
0: คว รัก บ
1: ลับมาต่อที่แขมกล่อมนะคะสัก
0: ค
1: ครู่
0: แม
1: ค่ะ
0: กลมเชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้ที่คแมกล่อมกล่อมนะอาจารย์คแมกะหอมใช่ไหมอาจารย์ถ้าพูด
0: คแม
1: กัน
0: ไม
1: ช
0: ่
1: ัด
0: ใช่กะหอมแปลว่าแดง
1: ๆคแมกะหอม
0: คแมกะหอมคือเขมรแดง
1: ค่ะ
0: คแมกล่อมคือ
1: คแมกล่อม
0: คือชาวคแมจริงๆคำว่าคแมเนี่ยมันเป็นคำที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยคนอินเดียที่อพยพมานับถือศาสนาฮินดูนี่แหละคุณอ้อก็คือตั้งต้นมาก็คือที่หนีมาจากอินเดียก็คือหนียุคสงครามนะครับสงครามก็ลองนึกอย่างนี้นะครับว่ามันโหดร้ายขนาดไหนเอาแค่ในห่วงของพระเจ้าอโศกมหาราชคุณอ้อคือยึดเมืองไหนเนี่ยมีคนตายเป็นแสน นั่นแหละคือความโหดร้ายของอโศกานะฮะที่เรียกว่าเป็นกษัตริย์นักรบของอินเดียที่ยิ่งใหญ่ยุคหนึ่งแล้วอยู่มาก็คือว่าฆ่าคนเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิดอย่างมหันต์ที่ทำไมต้องฆ่าแกงคนมันมากมายขนาดนั้นแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ได้เรียนรู้หลักของศาสนาพุทธนะครับนั่นแหละได้เรียนรู้เรื่องศีล 5เป็นยังไงเนี่ยนะครับพระองค์ก็เลยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวิธีคิดแทนที่จะใช้อำนาจปกครองโดยอาวุธโดยกำลังทหารก็เลยใช้ความศรัทธาที่มีต่อศาสนานั้นแทนมันก็เลยเป็นยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาพุทธไปอย่างกว้างไกลนะครับเดี๋ยวถึงห่วงที่อธิบายเรื่องศาสนาแล้วค่อยว่ากันแต่ตอนนี้อยากจะให้เห็นนะครับว่าอารยะของอารยธรรมของอุตสาคเนย์เนี่ยมันมียุคของมันอยู่นะครับก็เลยเริ่มที่ศรีวิชัยนี่แหละที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นนะครับก็คือคนที่มาทางเรือหนีมาจากอินเดียบ้างนะฮะลงหรือลงมาจากจีนบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาเจอคนในท้องถิ่นพอมาเจอคนท้องถิ่นนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะแต่งงานกันสร้างครอบครัวนะครับวัฒนธรรมก็เลยผสมผสานกลายเป็นอารยธรรมเกิดขึ้นโดยมีกษัตริย์ร่วมกันนะครับก็นั่นแหละครับเขาถึงเรียกว่าอาณาจักรศรีวิชัยอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็อยู่ได้เมื่อปีพ.ศ. 1202จนถึง1758คุณออมในระหว่างศรีวิชัยยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับมันก็เกิดคแมร์เอ็มพายในภาษาอังกฤษแต่ที่เราเรียกว่าจักรวรรดิขอมเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมาจากคำว่าคแมร์กล่อมคแมร์กล่อมก็คือคนที่นับถือศาสนาฮินดูแล้วหนีมาจากอินเดียเขาเรียกตัวเองว่าคแมร์กล่อมก็เลยกลายเป็นจักรวรรดิขอมนะฮะที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มจากฟูนันนั่นแหละคุณอ้อมนะครับจากฟูนันก็มาเจนละนะครับแล้วก็ควบรวมฟูเจนละกับฟูนันเข้ากันก็เลยกลายเป็นจักรวรรดิขอมที่ยิ่งใหญ่นับตั้งแต่ชัยวรมันที่สองเป็นต้นมาก็รวบรวมกันเป็นจักรวรรดิใหญ่มีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมาตั้ง39นะฮะไม่น้อยนะคุณอ้อกษัตริย์39นะฮะที่แต่ช่วงปลายก็คือถ้านับจาก30มาถึง39เนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่ฮะมัน

0: เริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมถ้ายุคของจักรวรรดิขอมนะฮะก็ไอ้องค์ที่30ก็คือแตงหวานนั่นแหละนะฮะต่อซอกแปมนะฮะก็นั่นแหละบรรพบุรุษของฮุนเซนนะครับของขแมยุคปัจจุบันมีบรรพบุรุษพวกนั้นไม่ได้มีสายตรงจากอินเดียนะครับเพราะว่าสายตรงของกษัตริย์อินเดียที่เป็นขแมรเป็นขอมเนี่ยนะฮะมาสิ้นสุดที่ชัยวรมันที่9นะครับถ้าเทียบเป็นปีพ.ศ.ก็จะอยู่ในห่วงปีพ.ศ. 1336นะครับประมาณนั้นมันก็ได้ทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนะฮะมันก็ผสมผสานกันไปนะครับคนเดินทางไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้นะครับแลกเปลี่ยนภาษาอารยธรรมธรรมเนียมประเพณีระหว่างกันหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวนะครับหรือผ้าขาวม้านั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ผ้าขาวม้าเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเข้ามาพร้อมกับชาวเปอร์เซียในยุคที่อยุธยารุ่งเรืองนะครับแต่ว่ามันก็ยังห่างจากศรีวิชัยอ้าวจะเรียบเรียงอย่างนี้ให้นะครับจะได้เห็นยุคชัดเจนจากศรีวิชัยต่อมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นยุคที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิขอมแต่จักรวรรดิขอมเนี่ยไม่มีพลังอำนาจที่จะลงไปถึงทะเลนะครับพอไม่มีพลังอำนาจที่จะลงไปถึงทะเลนะฮะในขณะเดียวกันยุคปลายของจักรวรรดิขอมเนี่ยมันก็งอนแงนแหละคือดูจากตรงไหนในความเสื่อมของจักรวรรดิขอมก็คือการเกิดขึ้นของสุโขทัยนะครับนั่นแหละที่เรามีพ่อขุนศรีอินทราทิตนะฮะที่เกิดขึ้นในยุคนั้นก็คือแข็งบ้านแข็งเมืองนะฮะไม่ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิขอมอีกต่อไปก็เลยเกิดสุโขทัยแล้วก็สั่งสมความยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆพอสุโขทัยแล้วเนี่ยเราก็เลยต่อกันมาที่อยุธยานี่คือประวัติศาสตร์ที่เราไม่ขาดช่วงคุณออกนะครับก็คือจากสุโขทัยต่อมาที่อยุธยาอยุธยาเนี่ยชัดเจนมากก็เพราะว่าอยุธยาเนี่ยมีอยู่ได้417ปีก็ยาวอยู่นะ417ปีก็อยุธยาจากอยุธยามาเนี่ยนะครับในขณะที่ในส่วนของเกาะต่างๆทางทะเลคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: พอความเสื่อมของศรีวิชัยเกิดขึ้นศาสนาอิสลามก็เริ่มเข้ามา
1: อืม
0: นะครับอิสลามเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เอาปีพ.ศ.ก็จะมาปีพ.ศ. 1743นะครับ1743พอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับหลักศาสนาของอิสลามโดยการยึดถือคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็มีการเหมือนกับที่อยุธยามีการสถาปนาพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพนั่นแหละอิสลามก็สถาปนาองค์สุลต่านเป็นตัวแทนของเทพเจ้าเป็นตัวแทนของพระอัลเลาะห์
1: ค่ะ
0: พระอัลเลาะห์ส่งลงมาปกครองมนุษย์นะก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวองค์สุลต่านสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นชาวเกาะคุณอ้อมเจ้าเกาะจะยิ่งใหญ่ก็ต้องมีกำลังอาวุธนะครับต้องมีทหารนะฮะแล้วต้องมีทรัพยากรมีเสบียงมีอะไรสารพัดที่จะเลี้ยงกองกำลังของตัวเองแล้วความยิ่งใหญ่มันวัดจากตรงไหนเจ้าเกาะจะยิ่งใหญ่ได้ต้องมีเรือเดินสมุทร
1: ค่ะ
0: สามารถที่จะยกกองทัพเรือไปยึดเอาเกาะนั้นยึดเอาเกาะนี้ได้นะครับนั่นคือวิถีของเขาเพราะฉะนั้นเจ้าเกาะแต่ละเจ้าเกาะที่มีกําลังของตัวเองเนี่ยก็จะสถาปนาตัวเองขึ้นมาพอนับถือศาสนาอิสลามจากองค์สุลต่านนะครับอาจจะพวกเป็นจากเจ้าเกาะก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นองค์สุลต่านถึงมีสุลต่านเต็มไปหมดนะในเ
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: าะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในยุคนี้แหละฮะที่ศาสนาอิสลามเจริญรุ่งเรืองมากนะครับแล้วก็เป็นยุคเสื่อมของศรีวิชัยด้วยมันก็เลยอิสลามเข้ามาอิสลามก็เลยทําให้องค์สุลต่านทั้งหลายเนี่ยสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาเขาก็เลยเรียกยุคนั้นว่าในยุคของชาวเกาะทั้งหลายในเขตทะเลไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ได้

0: อันทะเลจีนใต้นะฮะหรือมหาสมุทรอินเดียก็แล้วแต่หรืออันดามันเนี่ยนะครับทะเลอันดามันเนี่ยในยุคนั้นเขาก็เลยเรียกว่ามัชชปาหิต
1: อ๋อ
0: นะครับนี่คือในยุคของความรุ่งเรืองที่อยู่ในทะเลมัชชป
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: หิตนะครับส่วนที่ไม่มีทะเลนะเกิดอะไรขึ้นที่ไม่มีทะเลเนี่ยก็เลยเกิดอาณาจักรที่ต่อเนื่องก็คือการเดินทัพหนีมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือว่ายิ่งจีนลบกันเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งเดินหนีมาไกลให้ที่สุดเพื่อที่ฉันจะไม่ต้องไปสู้รบตบมือกับใครนะครับแล้วก็อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วมีเวลารวบรวมกันแล้วสร้างเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าหนานเจ้า
1: อ่าเจ้า
0: ก็คือที่เราเรียกว่าน่านเจ้านั่นแหละจริงๆมันมาจากคําว่าหนัน
1: ค่ะ
0: เจ้านะครับมันเป็นภาษาจีนหนันแปลว่าใต้เจ้าก็คือเจ้าผู้ปกครองนี่แหละคุณอ้อมก็ความหมายก็คือว่าเจ้าแห่งทางใต้หนันเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่ในภาษาของคนชาติพันธุ์ไตเนี่ยเรียกหนันเจ้าว่าหนองแสที่เราพาท่านผู้ฟังไปนั่นแหละครับแล้วก็มีตำนานพญานาคนะนาคสีสุทโธกับนาคสุวรรณนะครับเป็นแหล่งแต่ว่านั่นคือตำนานที่สร้างตำนานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานไทยรักแผ่นดินเกิดของตัวเองมีความสมัครสมานสามัคคีนะครับก็จากจุดนั้นนะคุณออมพอจากจุดนั้นเสร็จปุ๊บนะครับก็เลยเกิดเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ทีนี้เมื่อองค์กษัตริย์มีลูกเยอะคุณอ้อ
1: ค่ะ
0: มีลูกหลายคนพอมีลูกหลายคนเนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกรบกันนะครับนะครับพอไม่อยากให้ลูกรบกันเนี่ยมันก็มีวิธีเดียวก็คือส่งลูกสร้างกองทัพให้ลูกแล้วให้ยกทัพไปกินบ้านกินเมืองคำว่ากินบ้านกินเมืองไม่ใช่กินหินกินปูนนะครับก็
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ือไปปกครองนะครับ
1: อืม
0: ไปปกครอง
1: ทำไม
0: เมื
1: เ
0: อ
1: ข
0: ง
1: าใช้คำแรงจังอาจารย์เขาใช
0: ก
1: ้
0: ็คือไปกินก็คือไปปกครอง
1: ปกครองอ๋อ
0: ใช่ครับไปปกครองนะคือคำว่าปกครองในสมัยก่อนมันไม่ใช่ภาษารากของไทยอยู่แล้ว
1: อ๋อใช้คำว่ากินเลย
0: ไปกินเมืองไปกินเมืองนั้นไปกินเมืองนี้ก็คือไปปกครองเมืองนั้นน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ครับก็อย่างอาณาจักรหนองแสหรือว่าหนันเจ้าที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ยิ่งใหญ่ได้ก็โดยขุนบรมนะฮะแล้วขุนบรมเนี่ยพระองค์ก็มีลูกนะครับอยู่6อยู่7 คนก็เลยส่งลูกทั้ง7เนี่ยครับไปยึดเอาเมืองต่างๆที่มีอยู่แล้วโดยมีกำลังอาวุธเข้าไปยึดแล้วก็นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรซึ่งต่อมาเรียกว่าล้านช้างนะครับเกิดขึ้นก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าลูกชายองค์โตของขุนบรมนะครับคื
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ขุนอ่อเนี่ยขุนอ้อก็ยกทัพมาจากหนองแส
1: อืม
0: ลงมาแล้วมาเจอเมืองหนึ่งเขาเรียกว่าเมืองสัว
1: ค่ะ
0: ก็มายึดครองเอาเมืองสัวแล้วก็สถาปนาสร้างนั้นสร้างนี้ขึ้นมานะครับก็เลยกลายเป็นเมืองสัวที่ยิ่งใหญ่ถัดมาเรื่อยๆต่อมาเมืองสัวเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจากเมืองสัวเนี่ยเป็นเชียงดงจากเชียงดงเป็นเชียงทองนะครับจากเชียงทองก็เป็นหลวงพระบาง นี่แหละคือที่มานะครับก็นั่นแหละฮะขุนรอเนี่ยมากินที่เมืองสัวเนี่ยถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็ปีพ.ศ. 1,300พอดีคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: 1,300ก็หมายความว่าอะไรก็คือสามารถสร้างเมืองขึ้นมาได้ก็เพราะว่าอำนาจหรืออิทธิพลของศรีวิชัยขึ้นไปไม่ถึงเพราะอำนาจอิทธิพลของศรีวิชัยเนี่ยลงไปกับทะเลนะครับเป็นกองเรือมีการค้าที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละคุณอ้อมเวลาเขานักโบราณคดีเขาสำรวจในภาคใต้บ้านเราเนี่ยเขาก็จะเจอสารพัดสินค้าที่มันอยู่ใต้ดินไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาลูกปัดจากไหนก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งพวกอัญมณีนะครับที่มันยังคงรูปคงอะไรของมันอยู่ได้ ก็เป็นเพราะว่าการค้าทางเรือ

0: เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองแต่ในขณะที่เมืองสัวเนี่ยคือการเดินทับช้างมานะครับเดินทับช้างมาแล้วก็รวบรวมคนมาเรื่อยๆในตลอดหลายทางพอมาเจอยุทธภูมิหรือว่าภูมิประเทศที่น่าอยู่ก็เลยนั่นแหละครับตั้งเมืองสัวขึ้นมาในปีพ.ศ. 1300พอดีเลยแล้วก็ในยุคตั้งแต่ขุนหล่อต่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็มีกษัตริย์ปกครองเมืองสัวเนี่ยถึง22พระองค์น
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ครับถึง22พระองค์ก็เกิดอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นนะครับก็คือไม่ใช่อยู่ๆเกิดขึ้นนะหลังจากขุนรอเนี่ย500 ปีนะ500 กว่าปีก็เกิดกษัตริย์ลาวหรือว่าเจ้ามหาชีวิตที่ยิ่งใหญ่พระองค์แรกของล้านช้างเกิดขึ้นพระองค์มีพระนามว่าพระเจ้าฟ้างุ้ม
1: ค่ะ
0: นะครับพระเจ้าฟ้างุ้มเนี่ยเป็นโอรสของกษัตริย์องค์สุดท้ายนะครับของเสี่ยงทองซึ่งก็คือเมืองสัวนั่นแหละพอพระองค์ขึ้นครองราชนะครับก็เลยสถาปนาล้านช้างขึ้นมายิ่งใหญ่ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 1896นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันอยู่ในยุคเสื่อมของจักรวรรดิขอมแล้วนะครับก็ยุคท้ายๆของจักรวรรดิขอมจริงๆจักรวรรดิขอมนี่อยู่นานพอสมควรเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดให้ฟังแต่เอาที่วันนี้เราเปิดเพลงราว3 เพลงเลยนะ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ตรียมมีแต่เพลงราวล้วนๆเลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นโครงว่าพี่น้องล้านช้างพี่น้องลาวทุกวันนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรนะครับแล้วมีความสัมพันธ์อย่างไรกับสยามนะครับกับอยุธยานะฮะหรือต่อเนื่องมาตั้งแต่สุโขทัยนั่นแหละนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็คือฟอเจ้าฟ้างุ้มสถาปนาอาณาจักรล้านช้างขึ้นมาอย่างเป็นทางการอยู่มาอีกประมาณเท่าไหร่นะมีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมานะครับถึง34พระองค์นี่ถ้าจะเทียบก็คือว่ามันเป็นช่วงที่ห่างจากการก่อร่างสร้างตัวที่เมืองสัว500 กว่าปีแล้วก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆนะครับจนถึงนะฮะจาก1896จนถึงปี2103คุณอ้อม
1: ค
0: ถ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: าเราดูไทม์ไลน์นะฮะ2103เนี่ยพม่ายังไม่ได้มาตีอยุธยาแต่พม่าเริ่มมาตีทางเหนือแล้ว
1: ค่
0: ระ วมไปถึงล้านช้างด้วยในยุคไหนก็ในยุคบุเรงนอง
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับเชียงทองนะครับมีกษัตริย์ปกครองต่อเนื่องกันมาถึง34พระองค์โดยพระองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าไซเสถาธิราชนะฮะองค์สุดท้ายซึ่งต่อมาพระเจ้าไซเสถาธิราชนี่แหละก็คือมหามิตรกับอยุธยาซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระมหาจักรพรรดิเป็นกษัตริย์ก็คือพระมเหสีของพระมหาจักรพรรดิก็คือพระสุริโยไทย
1: ค่ะ
0: พระสุริโยไทยกับพระมหาจักรพรรดิก็คือเสด็จตาของพระนเรศวร
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้ทำให้เห็นนะครับส่วนพระมหาจักรพรรดิกับเจ้าไซเสถาธิราชเนี่ยได้กรีดเลือดสาบานร่วมกันเพราะว่าเผชิญศึกมีศัตรูร่วมก็คือพม่านะครับในยุคนี้ไม่ใช่ผู้การและแต่เป็นตองอูนะครับเวลาเราเป็นเด็กเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆใครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งตองอู
1: ใครใหญ่สุดในตองอู
0: คนที่ใหญ่สุดของตองอูก็คือผู้ชนะ10 ทิศผู้ชนะ10 ทิศก็คือบุเรงนองนะฮะก็นั่นแหละครับก็กรีดเลือดสาบานกันแล้วก็เป็นที่มาของพระธาตุศรีสองรักที่ด้านซ้ายกรีดเลือดสาบานเพื่อเป็นพันธมิตรจับมือสู้ศึกสงครามกับกองทัพตองอูนะฮะนั่นแหละคือที่มาของคำว่ามหามิตรถึงขนาดว่า

0: สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยนะครับส่งพระราชธิดาของพระองค์
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

สวัสดีวันพระสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพ.ศ.2569ธรรมะกับเรื่องความรักสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะวันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะสติแปลว่าการระลึกได้การรู้ตัวการไม่พลั้ง

เผลอปัญญาแปลว่าความรู้ความเข้าใจรักแท้นั้นมีจริงหรือไม่สำหรับผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วจะตอบว่าสิ่งที่จริง

สวัสดีวันพระค่ะถามว่ารักแท้มีจริงหรือไม่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่ถึงแก่นแท้แห่งธรรมะก็อาจจะตอบคำถามนี้ไปในลักษณะต่างๆแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมแล้วก็จะตอบว่าสิ่งที่จริงกว่ารักแท้ก็คือกิเลสตัณหานั่นไงเราทั้งหลายมักจะถูกกิเลสตัณหาหลอกล่อจนเราเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล่ะคือรักแท้พระท่านว่าคำว่าสตินั้นแปลว่าการระลึกได้การรู้ตัวการไม่พลั้งเผลอส่วนคำว่าปัญญานั้นแปลว่าความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้าใจไปถึงเหตุและผลว่าผลย่อมไหลมาจากเหตุและเหตุเป็นที่มาของผลเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นเลือกคู่ครองด้วยวิธีอื่นๆเช่นเป็นเพราะความอยากความคึกขนองเพราะตัณหาความอยากรู้อยากลองการทำแบบนั้นก็เท่ากับเราได้เดินทางผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะเป็นการเลือกคู่ครองโดยขาดสติและปัญญาเมื่อเลือกคู่ครองด้วยขาดสติการไตร่ตรองขาดการตรวจสอบขาดเหตุผลแล้วจะได้คู่ครองที่ดีได้อย่างไรล่ะการตัดสินใจเลือกคู่ครองโดยใช้สติปัญญาถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่าได้ถือว่าเป็นเรื่องเล่นๆหรือคึกขนองตามแบบวัยรุ่นหรือเป็นเรื่องขายของเพราะเมื่อไหร่ที่พลาดพลั้งขึ้นมาแล้วย่อมแก้ไขได้ยากลำบากและมักนำมาซึ่งความทุกข์ไปตลอดชีวิตหลายคนอาจจะเถียงว่าเมื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกกันเดินทางตัวใครตัวมันก็ได้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปถึงแม้การกระทำตามวิธีนี้มันอาจจะดีสำหรับหลายๆคู่แต่อย่าลืมว่ายังไงก็มีบาดแผลที่บาดลึกเข้าไปในหัวใจและก็คือประสบการณ์อันแสนเจ็บปวดที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคนสองคนที่ย่อมไม่มีวันลืมเลือนและถ้าหากยังปรับจิตปรับใจกันไม่ได้อีกก็ย่อมผูกเป็นเวรเป็นกรรมไปทุกภพทุกชาติอันนำมาซึ่งความขมขื่นระทมทุกชาติแล้วทุกชาติเล่าอันหาที่สิ้นสุดมิได้ของจริงแท้นั่นก็คือเราต้องอยู่กับคู่ของเราไปจนตลอดชีวิตหากต้องดำเนินชีวิตเช่นนี้แล้วเราจะไหวหรือไม่ก็ไม่ควรที่จะปลอบใจตัวเองว่าถ้าแต่งงานแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนนิสัยของคู่ครองเราได้เพราะนั่นเป็นเพียงความหวังซึ่งจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่มันเป็นเรื่องในอนาคตซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและมีเหตุปัจจัยอื่นๆมาประกอบอีกมากมายจึงขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นพร้อมที่จะเสี่ยงในเรื่องนี้หรือไม่หรือว่าเราควรจะจัดการอย่างไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะเลือกคู่ก่อนที่จะตกแต่งกันอันเป็นหนทางที่แน่นอนกว่าและดีกว่าหรือไม่อย่าลืมว่าหากเริ่มต้นความรักด้วยความหลงไหลก็มักจะจบลงด้วยความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกหนทางเดินด้วยตัวของเราเองเพราะรูปร่างหน้าตาเครื่องสำอางเครื่องประดับเสื้อผ้าอุปกรณ์เสริมความงามทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งนอกกายภายนอกและก็มักจะอยู่กับเราแบบไม่ยั่งยืนสู่คุณธรรมที่อยู่ประจำจิตใจซึ่งเป็นสิ่งภายในและเป็นคุณงามความดีซึ่งจะอยู่กับเราอย่างยั่งยืนไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราคงจะคิดได้ว่าจะเลือกแบบไหนลองคิดสิว่าต่อให้เครื่องสำอางดีปานใดเครื่องเสริมความงามหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ที่แสนจะแพงแค่ไหนมันจะสามารถลบหรือหยุดยั้งความชั่ว

ร้ายในจิตใจได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบขี้เวียงวีนขี้โกรธโมโหงุนหิดงายจูจี้ขี้บนหรือไม่มีความสุภาพอ่อนโยนต่อผู้อื่นใช้กำลังไม่มีน้ำใจไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้อย่าลืมว่ามันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตคู่หากเราไม่ได้ให้ความสนใจตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วชีวิตคู่ของเรานั้นจะลงเอยแบบไหนล่ะอย่าลืมว่าในปัจจุบันยุคนี้ส่วนใหญ่ชีวิตคู่มักจะพังเพราะราคะเซ็กกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงแทบทั้งสิ้นเพราะทั้งหมดนี้คือกิเลสตัณหาที่เราถูกมันหลอกเข้าใจคิดว่านี่แหละคือรักแท้

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight, Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: พระท่านว่าจงลองแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากความรักที่แท้จริงที่ไม่เจอด้วยสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าหากเมื่อไหร่เรายังหลงไหลในสิ่งเหล่านี้โดยยึดเป็นสารณะแล้วลองถามใจตัวเองว่าเราจะหวั่นไหวไหมเมื่อไปเจอผู้อื่นที่มีเสน่ห์และราคะที่แรงกว่าแต่ความดีคุณธรรมที่อยู่ประจำจิตใจซึ่งเป็นสิ่งภายในคุณงามความดีที่อยู่กับเรานั่นล่ะน่าจะเป็นคำตอบที่ดีมีนิทานเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ประจำชั้นได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่เอาไว้

0: ไว้ว่าเรือสำราญลำหนึ่งเจอมรสุมทางทะเลบนเรือมีสามีภรรยาคู่หนึ่งกระเสือกกระสนมาจนถึงเรือชูชีพบนเรือชูชีพนั้นกลับมีเพียงที่ว่างเพียงที่เดียวและทันใดนั้นสามีก็รีบวิ่งไปที่เรือชูชีพทิ้งภรรยาไว้ข้างหลังภรรยาได้แต่ยืนอยู่บนเรือที่จมลงอย่างรวดเร็วและตะโกนไปที่สามีประโยคหนึ่งว่าพวกเธอเดาสิว่าผู้หญิงจะตะโกนว่าอะไรพวกนักเรียนต่างโกรธเกี่ยวกาต่างว่าฉันเกลียดคุณฉันมันตาบอดในตอนนั้นแต่อาจารย์กลับสังเกตเห็นนักเรียนคนหนึ่งไม่พูดไม่จาตลอดเวลาที่อาจารย์เล่าเรื่องนี้ก็เลยถามเขาไปว่าเธอคิดว่าภรรยาจะพูดอะไรนักเรียนคนนี้ก็ตอบว่าดูแลลูกเราให้ดีๆนะคะอาจารย์ตกใจแล้วถามว่าอ้าวเธอเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้แล้วใช่ไหมนักเรียนคนนั้นก็สั่นหัวแล้วบอกว่าไม่เคยค่ะแต่ตอนที่แม่หนูป่วยหนักก่อนตายก็ได้พูดแบบนี้กับพ่อหนูค่ะอาจารย์ซึ้งใจและพูดว่าคำตอบนั้นถูกต้องเพราะเมื่อเรือจมลงไปแล้วเมื่อสามีกลับไปถึงบ้านก็ได้เลี้ยงดูบุตรสาวตามลำพังจนโตหลายปีผ่านไปสามีป่วยตายลูกสาวได้จัดข้าวของของพ่อแล้วไปพบไดอารี่ของพ่อที่แท้พ่อกับแม่ไปเที่ยวเรือสำราญก็เพราะต้องการให้แม่นั้นมีความสุขในระยะสุดท้ายเพราะแม่ของเธอเป็นโรคที่รักษาไม่หายและใกล้จะเสียชีวิตและแล้วในเสี้ยวเวลาแห่งความเป็นความตายที่มีไม่มากนักบนเรือนั้นพ่อก็ได้ฉวยโอกาสเดียวที่จะมีชีวิตรอดเพื่อกลับมาดูลูกของเขาเขาได้เขียนไว้ในไดอารี่ว่า
1: ฉันอยากจะจมลูกใต้ทะเลพร้อมเธอแต่ฉันก็ทำไม่ได้เพื่อลูกสาวของเราฉันจำต้องให้เธอนอนหลับยาวอยู่ใต้ทะเลลึกเพียงลำพัง
0: เมื่ออาจารย์เล่านิทานเรื่องนี้จบห้องเรียนเงียบกริบอาจารย์รู้ว่านักเรียนต่างก็เข้าใจนิทานเรื่องนี้กันหมดแล้วนี่แหละความดีและความชั่วในโลกนี้บางครั้งอาจจะดูสับสนไม่ชัดเจนอาจจะแยกแยะไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่าได้ตัดสินใจคนอื่นแบบผิวเผินคนที่ชอบแย่งจ่ายบิลก่อนอาจไม่ใช่เพราะเขามีเงินมากแต่เพราะเขาให้ความสำคัญกับมิตรภาพมากกว่าเงินทองเวลาทำงานคนที่ยินดีทำมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาโง่แต่เพราะเขารู้หน้าที่หรือหลังจากทะเลาะกันคนที่ขอโทษก่อนไม่ใช่ว่าเขาผิดแต่เพราะเขารู้จักทนุถนอมคนข้างกายส่วนคนที่ยอมช่วยเหลือเราไม่ใช่เพราะเขาติดค้างอะไรเราแต่เขาเห็นเราเป็นเพื่อนแท้และคนที่ส่งข่าวสารให้เราบ่อยๆไม่ใช่ว่าเขาว่างจนไม่มีอะไรทำแต่เพราะว่าในใจเขามีเรานั่นเองเราจะเห็นได้ว่าหลายๆคู่สามารถครองรักครองเรือนตามปกติสุขได้ตลอดชีวิตเพราะเขารู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันงานหนักนิดเบาหน่อยก็ไม่ว่ากันแม้ความคิดเห็นบางครั้งจะแตกต่างกันแต่ก็ไม่สร้างความแตกแยกให้กันและกันเพราะรู้ถึงหน้าที่ของตนต่อสถาบันครอบครัวมากกว่าที่จะตามใจตนเองอย่างนี้เราจึงเรียกว่าคู่

างคู่สมแต่บางคู่ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีมาตั้งแต่แรกแต่พออยู่กันไปสักพักหรือนานวันเข้าทั้งคู่ต่างคนต่างออกลายซึ่งกันและกันต่างยึดถือความเห็นของตนเป็นหลักโดยไม่ยอมฟังใครไม่ยอมฟังความเห็นของฝ่ายตรงข้ามทำอะไรก็เอาแต่ตามใจตนเองเป็นใหญ่เรียกว่าข้าทำได้แต่เองห้ามทำอย่างนี้ชาวบ้านมักเรียกคู่ครองแบบนี้ว่าคู่เวรคู่กรรมสวัสดีวันพระค่ะ

0: นี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรม

พระราชอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academy บริษัท Star Oshi จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดกลางและวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตันล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดละเขาและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครและวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์สดับประกอบและรับพระราชทานพระทหารเพลเวลา 14:30 น.บริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดนายเรวัชจันทนงและคณะบริษัทขนาดเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดรวมทั้งมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามรวมทั้งจากวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีรวม10 รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทยูนิคอนคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลวงโมหินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีประสงค์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.ครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทธาจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8 รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทางนี้สำนักพระราชวังและหน่วยแพทย์พระราชทานได้นำพิมพ์เสนน้ำผ้าเย็นพร้อมน้ำดื่มแจกให้แก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเพิ่มเติมจากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนด้วย

0: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังอยู่กับ22ปี LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เสียงดังกุกกักกุกกักนะคะขออภัยคุณผู้ฟังเล็กน้อยนะคะสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดียามค่ำค่ะท่านผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังนะคะกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัทิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นะคะดิฉันก็ทำหน้าที่เดิมๆนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยและบทเพลงที่นำเข้าสู่รายการวันนี้เหมือนจะรู้ล่วงหน้าสถานีปลายทางค่ะน้องก็น้องกล้วยคลองหอยโข่งขับร้องนะคะแล้วก็รอพี่ทิกปกสนะคะอาจารย์มาแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะจากนี้เรียนเชิญพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เรียกว่ากำลังจะเข้ารายการนะครับก็มาทราบข่าวนะครับอุบัติเหตุบนเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะจริงๆอ่ะที่เนี้ยนะครับที่เกษตรเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับผมยังคิดไม่ออกว่าทำไมระบบการจราจรรถไฟกับรถยนต์ในกทมเนี่ยรัฐบาลเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าทำไมเขาไม่ทำอะไรที่มันไม่ต้องมีจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์เนี่ยนะครับเพราะว่าเราสามารถทำรถไฟฟ้าสามารถยกระดับสูงขุดอุโมงค์ได้หมดแต่รถไฟกับรถยนต์รถไฟธรรมดานะครับกับรถยนต์รถโดยสารสาธารณะเนี่ยครับก็ยังมีจุดตัดแล้วใช้ไม้กั้นนะครับอันนี้ในเมืองหลวงนะครับคิดง่ายๆว่าไม่ควรจะมีเหตุการณ์หรือว่าลักษณะการจราจรแบบนี้อีกแล้วต้องถามคุณแหม่มเนี่ยคุณแหม่มเป็นสื่อนะครับนะติดตามเขาเรียกนักการเมืองรัฐบาลรัฐมนตรีต่างๆมานานๆ นะครับทำไมกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับซึ่งดูแลทั้งสองเรื่องนะครับทำไมไม่จัดการเรื่องนี้มันเรียบร้อยนะครับผมว่าการจะทำอุโมงค์ยกนะครับไม่มีจุดตัดลักษณะเนี้ยงบประมาณไม่ได้มากมายนะครับเมื่อเทียบกับการทุจริตคอร์รัปชันที่นักการ

0: ืองเนี่ยสวาปามาแต่ละปีไม่รู้เท่าไหร่ทักเท่าไหร่นะครับขออันนี้ผมขอความคิดเห็นจากคุณแหม่มนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์เรื่องการเมืองมานานกว่าผม
1: แหม่มไม่ได้มีประสบการณ์การเมืองค่ะอาจารย์เพราะว่าแหม่มไม่ได้อะไรแต่ว่าแหม่มเคยเป็นนักข่าวของสำนักข่าวไทยเนี่ยนะคะดูแลกระทรวงคมนาคมก็เห็นความขยับขับเคลื่อนมาตั้งแต่สมัยคุณบรรหารเป็นรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วถัดมันนับถัดจากนั้นมาก็เป็นคุณมนตรีพงพาณิชย์ท่านวินัยสมพงศ์นะคะแล้วก็ไล่เรียงมาเนี่ยนะคะแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เห็นมาตลอดนะคะแล้วก็ล่าสุดที่เห็นคือนักการเมืองอีกเหมือนกันค่ะอาจารย์คะเขาก็นัดเจ้าสัวโอ้โหไม่รู้กี่ยี่ห้อโอ้ยเรียกเจ้าสัวไม่ได้อภิมหาเศรษฐีดับเบิ้ลเจ้าสัวของเมืองไทยไปเจอกันเพื่อฟังความคิดของเจ้าสัวแต่ไม่เคยนัดเจอประชาชนยกเว้นตอนขอคะแนนเสียงด้วยการไปยกมือไหว้แล้วก็รับฐานของฟรีจากประชาชนที่เขามีเมตตาให้เพราะว่าไปเดินตากแดดเปรี้ยงๆอะค่ะอาจารย์วันนี้รถไฟชนรถเมย์นะคะใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันกลางเมืองเลยนะคะไม่ไกลจากสมช.อาจารย์คะรถไฟบวกกับรถจนใครผิดเอ๊ะรถไฟบวกกับรถเมย์ใครผิดคะ
0: คือจริงๆเรื่องนี้นะครับถ้าดูตามถ้าเราติดตามดูตามกฎหมายเนี่ยนะครับจราจรทางบกเนี่ยคือสิทธิในการใช้ทางใช้รางเนี่ยนะครับคือโดยปกติก็ให้สิทธิ์การรถไฟก่อนนะครับคือรถไฟเนี่ยวิ่งก่อนนะครับดังนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีการเฉี่ยวชนกันเนี่ยนะครับโดยหลักโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับรถไฟก็ได้รับความคุ้มครองในทางนะครับทีนี้รถที่ไปขีดขวางไปจอดขวางนะครับและเกิดชนกันเนี่ยหรือว่ารถยนต์ชนรถไฟหรือรถไฟชนรถยนต์เนี่ยนะครับอันนี้โดยหลักการเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เมื่อรถไฟรับการเขาเรียกใช้จิตในทางในรางก่อนเนี่ยเสมอเนี่ยนะครับก็ได้ประโยชน์จากข้อกฎหมายตรงนี้นะครับนี่ถ้ารถเมล์หรือรถอะไรไปจอดขีดขวางนะครับทางรถไฟเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับเขาห้ามจอดขีดขวางคือการใช้รถนะครับรถยนต์เนี่ยไม่ว่ารถยนต์ส่วนบุคคลในฐานะนะครับในเมืองหลวงในกรุงเทพเนี่ยเราก็ขับรถผ่านบางทีตัดจุดผมจะตัดตรงจุดสนติดนะครับข้ามไปมาตรงเนี้ยแล้วมันคาบเกี่ยวเนี่ยพอคาบเกี่ยวโดยปกติเนี่ยนะครับคือถ้าเราไม่ชัวร์เนี่ยเราเห็นข้างหน้ารถติดเนี่ยนะครับไม่ควรจะขับไปคาไว้บนรางรถไฟเพราะมีความเสี่ยงสูงที่รถไฟจะมาแล้วปกติรถไฟคุณแม่ก็รู้ว่ามันไม่เหมือนรถยนต์นะครับเห็นระยะแล้วก็เบรกได้เลยเนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยรถไฟเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ๆเนี่ยจะเบรกไม่ได้ง่ายนะครับยิ่งในกรณีเนี้ยนะครับเป็นรถที่บรรทุกของหนักนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
1: บรรทุกหนักค่ะอาจารย
0: ์ยิ่งจอดได้ช้ากว่านะครับฮัลโหลครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะ
0: ได้ยินชัดนะครับ
1: ได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับทีนี้เว้นแต่ว่าไอ้กรณีคดีเนี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องไอ้ไม้กั้นทางอ่ะนะครับไม้กั้นเนี่ยนะครับเครื่องกั้นนะครับห้ามรถยนต์ผ่านไปในระยะที่รถไฟอยู่ในระยะกี่เมตรเนี่ยนะก็ส่งสัญญาณรถไฟจะมาเนี่ยนะครับไอ้ปัญหาตรงเนี้ยคือรถเมย์ก็อาจจะไม่คิดรถไฟจะมาในช่วงเวลานั้นเพราะไม้กั้นอ่ะไม่ทำงานหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เห็นมีประเด็นนี้อยู่นะครับแต่โดยหลักการนะครับถ้าข้างหน้ารถติดไฟแดงอยู่นะครับและมีรถสะสมมาก็เรียกว่าท้ายคันหน้าเราจ่อเกือบถึงรางรถไฟเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเราต้องหยุดนะครับก่อนผ่านไม้กั้นต้องหยุดรอเพื่อความปลอดภัยนะครับพอข้างหน้าไฟแดงเป็นเขียวแล้วเราก็พรวดออกไปได้แต่ถ้าเราไปคาไว้อย่างเงี้ยผมที่ขับรถในเทพผมจะรู้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะต้องหยุดนะครับแล้วก็เอาชัวร์ว่าข้างหน้าไฟเขียวไปแล้วแล้วก็ยังฝ่าก็แล้วข้ามมาไปทางรถไฟไปก็ไม่มีปัญหาเนี่ยบางทีบางจังหวะบางคนไม้กั้นเนี่ยกำลังจะลงมาเนี่ยก็ยังมีแทรกนะมุดก็ไปนะครับนะระหว่างที่ไม้กั้นจะลงเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไปยอมรับ

0: ปเสี่ยงภัยอ่ะนะครับอันนี้พอเกิดเหตุขึ้นมาก็มีปัญหาแต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่บนรถนะครับไม่ได้มีส่วนประมาทนะครับไม่ได้มีส่วนผิดฉะนั้นหน่วยงานของรัฐบาลของรัฐเนี่ยไม่ว่าการรถไฟหรือว่าขสมกเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเยียวยาต่อพี่น้องประชาชนที่ถึงแก่ความตายถึงแก่บาดเจ็บหรือทรัพย์สินต่างๆเสียหายนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าพี่น้องประชาชนที่โดยสารรถเมล์คันนี้ต้องได้สิทธิเต็มเพราะเขาไม่ได้มีส่วนผิดนะครับเรื่องนี้อาจจะประมาทฝ่ายเดียวหรือประมาททั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องดูต่อนะครับเพราะว่ากรณีมีคนถึงแก่ความตายเนี่ยมันมีคดีอาญาแผ่นดินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนนะครับข้อเท็จจริงต่างๆพยานหลักฐานต่างๆนะครับรถไฟมีกล่องดำไหมคุณหนึ่งผมไม่แน่ใจนะ
1: ไม่แน่ใจเลยค่ะอาจารย์แต่คราวนี้ค่ะการที่คนขับรถเมย์ขี่ขึ้นไปคล่อมอาจารย์นึกภาพออกนะคะคือขี่แล้วไม่ผ่านขี่แล้วขึ้นไปคล่อมทางรถไฟอยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นประมาทฝ่ายเดียวไหมคะถ้าเกิดว่าได้ฝ่าสัญญาณเตือนที่ดังที่มีเสียงดังแล้ว
0: นะครับคือรถไฟก็ต้องดูว่าคือจริงๆรถไฟเนี่ยโดยหลักเนี่ยจะมีระดับความเร็วอยู่นะครับถ้ารถไฟวิ่งเร็วกว่านะครับคือก็มีกำหนดการของรถไฟว่าวิ่งต้องไม่เกินเท่าไหร่ช้าได้แต่ถ้าเร็วเกินเนี่ยพอเร็วเกินเนี่ยนะครับก็คือก็อาจจะมีส่วนประมาทตรงนี้อยู่เหมือนกันถ้าเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องดูข้อมูลนะครับผมคิดว่าน่าจะมี เครื่องมือที่บันทึกหลักฐานความเร็วรถไฟด้วยนะครับตำรวจต้องสอบสวนทั้งสองด้านนะครับเพราะว่าผู้ที่กระทำผิดเป็นบุคคลธรรมดาก็คือคนขับควบคุมรถไฟและก็คนขับขี่รถโดยสารประจำทางรถเมล์เนี่ยนะครับสองคนเนี้ยหนึ่งก็จะมีส่วนอยู่ว่าใครเป็นฝ่ายประมาทฝ่ายเดียวหรือประมาททั้งสองฝ่ายและคนที่ทำหน้าที่ควบคุมนะครับไม้กั้นเนี่ยนะครับเครื่องขวางกั้นนะครับไอ้ไม่ให้รถยนต์ผ่านไปเนี่ยตรงนี้มีส่วนในการทำให้เกิดเหตุนี้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะโดยหลักการถ้ามีคดีละเมิดหรือคดีอาญาเกิดขึ้นเนี่ยมันมี ในทางกฎหมายก็เรียกมีสิทธิ์คดีสิทธิ์เงื่อนไขกับสิทธิ์ความเหมาะสมเนี่ยสิทธิ์เงื่อนไขคือถ้าไม่เป็นแบบนี้ก็จะไม่เกิดคือถ้าคุณไม่ทำแบบนี้เหตุจะไม่เกิดนะครับคือโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าไม่ขับเร็วและคุณไม่ตัดหน้าวิ่งตัดหน้าเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขกันอยู่นะครับคือก็ต้องดูว่าทฤษฎีเนี่ยมันใช้ได้หนึ่งแต่ถ้ามันมีเหตุแทรกซ้อนเนี่ยก็ต้องเอาทฤษฎีความเหมาะสมความสมเหตุสมผลเนี่ยว่ามันไกลเกินเหตุหรือเปล่านะครับมันเคยมีคดีได้ว่าเป็นที่เราศึกษาบางทีมันมีการไล่ยิงกันใช่ไหมนะครับไอ้นุ๊กก็วิ่งปรากฏว่าไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ปรากฏว่าฝนตกฟ้าผ่าเนี่ยถึงแก่ความตายแต่ไม่ได้ตายเพราะโดนไล่ยิงนะตายเพราะว่าไอ้ก็บอกว่าถ้าไอ้คนแรกที่มีปืนแล้วไล่ยิงเขาไม่ไล่ยิงเขาเนี่ยเขาก็จะไม่วิ่งเขาก็ไม่วิ่งเขาก็จะไปนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใต้จอมปลวกนะครับแล้วเป็นเหตุไอ้ฟ้านะครับผ่าตายนะครับซึ่งเนี้ยพอใช้ทฤษฎีเงื่อนไขเนี่ยไอ้คนที่ไล่ยิงเขาต้องรับผิดชอบมาแต่มันไกลกว่าเหตุไหมมันสมเหตุสมผลไหมก็ต้องใช้ทฤษฎีการหนึ่งมาจับเหมือนกันไอ้คดีละเมิดลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันว่าเหตุเนี่ยมันเหตุเนี้ยมันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของใครนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าคนเดียวก็รับผิดชอบแต่ถ้ามันมีเหตุอื่นนะครับประหนวกผสมกันไปด้วยคนคนนั้นก็อาจจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดของความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อถ้าอาจารย์พูดแบบนี้แหม่มรู้แล้วทำไมผู้ว่ากทม.เนี่ยเขาถึงรุดไปที่เกิดเหตุทั้งที่ใช่เอากรณีการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยกำลังจะเกิดนะคะแต่แม่มสงสัยว่าเวลาตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องตีตารางสีเหลืองๆอาจารย์เคยเห็นใช่ไหมคะที่อยู่บนพื้นนะคะ
0: เห็นครับ
1: ค่ะเออตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมันถลอกปอกเปิกมันล่อนไปตามกาลเวลาหรือว่ามันไม่มีการตีเส้น

0: เส้นทะแยงสีเหลืองบริเวณเข้าออกของรถไฟทางรถไฟตัดกับถนนอย่างเงี้ยค่ะกทม.ผิดด้วยไหมคะ
1: ก็อาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนแต่ว่ามันต้องดูว่าอย่างที่ผมบอกมันมีทฤษฎีอยู่ว่าเหตุโดยตรงน่ะนะครับความหายเนี่ยเหตุเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการกระทําโดยตรงของใคร
0: ค่ะ
1: มันจะมีเหตุอื่นแต่ไม่ใช่เป็นเหตุผลโดยตรงเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุโดยตรงเนี่ยขาดไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับเหมือนบางคนขับรถนะครับผิดคือไม่มีใบขับขี่แต่ว่าเขาขับรถดีมากอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ใจความว่าพอไม่มีขับขี่แล้วการขับรถของเขาเนี่ยพอเกิดเหตุจะต้องฟังว่าเขาอะประมาทไม่ได้นะครับยังไม่ได้หรือบางทีเด็กนะครับอายุเนี่ยนะครับยังเขาเรียกว่ายังไม่สามารถที่ขับขี่หรือทำอะไรผิดแต่เขาขับดีมากเขาฝึกมาดีอ่ะและขับด้วยความเร็วปกติ แต่ว่าฝ่ายผู้ตายเนี่ยก
0: ็
1: ตัดหน้ากระชั้นชิดต่อให้เป็นเวลาที่ไหนก็หยุดไม่ทันเนี่ยนะครับ ไอ้อย่างเนี้ย แม้แบบขี่ไม่มีอะไรไม่มีก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ได้แปลความว่าเขาประมาทต้องดูว่าเหตุมันเกิดความเสียหายนี่เกิดจากอะไรนะครับ อาจจะเกิดจากการกระทำของผู้ที่ถึงแก่ความตายเองหรือเกิดจากการทำของอีกบุคคลหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้ก็ถ้าดูเบื้องต้นเนี่ยถ้าผมวิเคราะห์เนี่ยนะครับ
0: ค
1: ือรถเมล์น่าจะเป็นตัวหลักเลยนะครับเพราะว่าผมว่าฝ่าฝืนจริงๆก็ห้ามขับรถไปค่อมรางรถไฟนะครับก็คือไปจอดกีดขวางทางรถไฟเนี่ยอันนี้ก็ตัวหลักเลยนะครับ
0: ตัวหลักไปแล้วค่ะค่ะ
1: แต่ถ้าเขาวิ่งมาคือมันเหน็ดจังหวะตรงนั้นพอดีนะไม้กั้นไม่มีจริงๆถึงไม้กั้นไม่มีนะก็ไม่ควรจะขับไปแช่ไว้ไปจอดแช่แบบนี้อันตรายมากเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่ารถเมย์น่าจะมีส่วนมากที่สุดนะครับแต่ว่าการรถไฟต้องดูว่าความเร็วรถไฟมาเร็วเกินไหมทำไมไม่สามารถเบรกได้ทันสามารถหยุดได้ไหมถ้าเห็นระยะว่ารถจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยรถเมย์จอดอยู่ระยะ100เมตรเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยสามารถหยุดได้ไหมที่หยุดไม่ได้เพราะอะไรคุณไม่ทำอะไรอยู่คนกำลังนั่งดูนั่งไม่ได้สนใจทางหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะแล้วพอรถไฟกับรถเมย์ชนกันมันมีรถมอเตอร์ไซค์15คันค่ะวินาศสันตโลหมดแบบนี้ความรับผิดชอบเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ยังมีรถยนต์อื่นนะคะอีก1คันนะคะก็เสียหายด้วยอะค่ะอาจารย์คะ
1: ก็หลักการเดียวกันครับว่าความเสียหายเนี้ย
0: ค่ะ
1: เกิดขึ้นเกิดคือต้นเหตุเกิดจากใครนะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากรถเมย์นะครับปกติเนี่ยแต่ไอ้รถเก๋งรถอะไรที่โดนไปด้วยไปจอดควบคู่อยู่กับรถเมย์หรือเปล่าน
0: ี่แหละค่ะยังมองไม่เห็นชัดอะค่ะแต่ที่เห็นชัดๆเนี่ยค่ะก็คือรถเมย์ขึ้นไปค่อมทางรถไฟมาแล้วก็ชนอะค่ะจากคลิปที่ดูหลายๆมุมอะนะคะ
1: ทีนี้รถเก๋งเนี่ยที่โดนไปด้วยเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์แล้วแต
0: ่
1: คุณไปจอดค่อมไปทางรถไฟอยู่ด้วยไหมหรือว่าม ันเลยไปแล้วก็แต่เนื่องจากรถเมย์มันระยะความยาวเนี่ยน
0: ะ
1: มันคล่อมทางรถไฟคล่อมรางแล้วเนี่ยแล้วก็ส่วนความยาวเขาเนี่ยก็ที่รถเก๋งไปจอดเนี่ยทั้งก่อนถึงรางหรือเลยรางเนี่ยจอดโดยที่ว่าไม่ได้มีส่วนผิดนะเพียงแต่ไปอยู่ในช่วงที่พอรถไฟชนรถเมย์ก็ลากนะลากรถเก๋งทั้งด้านหัวรถท้ายรถที่อยู่ด้านหนึ่งนะครับไปด้วยไม่ทักษะเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะเป็นกรณีเป็นลักษณะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือเหตุมันเกิดจากรถเมย์ถ้าข้อมูลเบื้องต้นนะโดยหลักการเนี่ยนะครับสันนิษฐานไว้ด้วยข้อมูลเนี่ยว่ามันน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะเขาบอกว่าไปจอดแช่อยู่นานนะครับเนื่องจากรถข้างหน้าติดไฟแดงนะครับมองอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ว่าในกรณีที่สมมติว่าพอรถเมย์มันจอดคาอยู่และทำให้ไม้กั้นเนี่ยระบบอาจจะเป็นระบบเขาเรียกระบบมันอัตโนมัติเนี่ยพอรถเมย์จอดอยู่เนี่ย ไม้กั้นเขาจะไม่ตีลง

0: มาเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดเนื่องจากรถเมล์เนี่ยไปประมาทเลอะเล่อไปจอดแช่อยู่ก่อนที่รถไฟจะมานะครับไม่ใช่มาจังหวะไล่เลี่ยกันหรือเขาเรียกกระชั้นชิดกันเหมือนแต่ว่ารถเมล์ไปจอดอยู่เป็นครึ่งนาทีหรือนาทีอย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างเนี้ยคือด้วยเหตุที่ว่าเนื่องจากรถมันติดไฟแดงแล้วไปจอดคาขณะเนี้ยมันก็น่าจะโดยหลักการเนี่ยน่าจะเป็นรถเมล์เป็นหลักถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูเพราะว่าตำรวจเขาสอบสวนสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะมีกล่องดำในของรถไฟเนี่ยถ้ามีข้อมูลนะก็อาจจะชี้วัดว่ารถไฟอาจจะขับมาเร็วกว่าปกติถ้าเร็วกว่าถ้าคุณมาช้าก็เบรกได้หรือถ้าคุณมาช้าเนี่ยรถเมย์อาจจะออกไปก่อนไฟอาจจะเขียวก่อนเหตุก็จะไม่ชนกันก็เป็นเงื่อนไขเหมือนกันอีกนะวิธีเงื่อนไขเหมือนกันอันนี้ก็ต้องให้ตำรวจเนี่ยพยานสอบสวนเก็บพยานหลักฐานนะครับทั้งหมดแล้วก็เราติดตามดูว่าสุดท้ายเนี่ยเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับความประมาทหรือความสายครั้งเนี้ยนะครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่านะคะรถเมย์ประมาทสายเดียวกันนะอันนี้คือเรามองในแง่กฎหมายเนี่ยคนขับรถเมย์กับขสมกเนี่ยที่เป็นนายจ้างอ่ะเขาต้องรับผิดชอบไหมคะ
0: ตอนได้นอนครับ
1: เฉพาะขสมกอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับคนขับรถเมย์
0: ไม่คนขับเนี่ยก็ถือว่าในทางกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าประมาทกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับในทางอาญาที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องรับผิดนะครับรวมถึงทางแพ่งด้วยว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาแต่ว่าตัวขสมกซึ่งเป็นนายจ้างของคนขับรถอันเนี้ยนะครับพอลูกจ้างกระทำละเมิดในทางการที่จ้างนะครับตัวนายจ้างก็จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ได้รับความเสียหายนะครับรับผิดชอบก่อนนะครับเพราะลูกจ้างส่วนมากความสามารถในความรับผิดค่าสินไหมทดแทนเนี่ยไม่น่าจะมีมากนะครับเงินเดือน 20,000-30,000 เนี่ยนะครับแล้วก็ทรัพย์สินส่วนมากผมว่าไม่น่าจะมีเพียงพอที่จะไปชดใช้ค่าสายตั้ง8ศพเอาไว้ง่ายว่าตั้งศพละล้านก็8ล้าน
1: ค่ะ
0: ครับทีนี้เอาที่ไหนมาจ่าย
1: นั่น
0: ไอ้ขสมกนายจ้างอ่ะก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ผู้เสียหายไปซึ่งอาจจะมีบริษัทประกันด้วยนะครับมาร่วมรับผิดชอบตรงนี้แต่แล้วก็คือตัวนายจ้างเนี่ยถ้าจ่ายไปแล้วเนี่ยนายจ้างก็มีสิทธิ์จะไปไล่เบี้ยวกับลูกจ้างได้ตามกฎหมายละเมิดนะครับสามารถไล่เบี้ยได้นะครับมันก็เป็นกรณีก็จะเป็นลักษณะผมเข้าใจขสมกเนี่ยก็น่าจะรถแต่ละคันก็น่ามีประกันนะครับประกันมันมีทั้งในประกันในพรบหรือประกันชั้นหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีอยู่นะครับโดยหลักการถ้าไม่มีอีกเนี่ยก็ต้องไปโทษขสมกอีกนั่นแหละว่าเป็นคือรถที่ใช้สัญจรไปมาในการขนส่งสาธารณะแต่ละวันมันกี่รอบกี่เที่ยวแล้วคุณไม่ทำประกันนะครับมารองรับคุ้มครองผู้ที่โดยสารก็ดีผู้เดินถนนก็ดีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องไม่ปกติอีกเหมือนกันนะครับก็ต้องตามดูแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีประกันเพียงแต่ว่าประกันจะครบเวอร์เนี่ยได้ต่อครั้งเนี่ยถึงเท่าไหร่โดยปกติเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งถ้าประกันชั้นหนึ่งครั้งละ10 ล้านต่อคนคนละล้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้8คนก็8ล้านยังมีรถเสียหายรถเก๋งต่างๆอะไรอีกนะครับถ้าไม่พอก็ตัวนายจ้างต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับ
1: โอ้
0: เกินจากวงเงินประกันขสมกต้องรับผิดชอบส่วนที่เกินนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนขสมกจะไปไล่เบี้ยวกับคนขับรถได้หรือไม่อย่างไรก็ไม่ง่ายนะครับเขาถึงต้องมีประกันนะครับ
1: โอ้แล้วขสมกก็กำไรไม่มีเลยอะค่ะติดจะขาดทุนด้วยซ้ำค่ะอาจารย์แล้วโอ้โหเห็นแล้วเศร้าเลยอะวันนี้นะคะ
0: ระบบของราชการนะครับก็เรียกเป็นการบริการสาธารณะเนี่ยซึ่ง
1: ค่ะ
0: ก็ทำเพื่อดูแลไม่ได้หวังกำไรอยู่แล้วนะครับเหมือนการรถไฟก็ขาดทุนตลอดนะครับแล้วก็ไอ้ขสมกก็เป็นการอำนวยความสะดวกหรือบริการสาธารณะต่อประชาชนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หวังกำไรอะไรมากมายเพราะว่าค่าตอบแทนต่างๆค่าโดยสารนี่ก็ผมว่าไม่ได้มากมายนะครับพอไม่ขาดทุน

0: ผมว่าก็โอเคแต่ทุกกรณีที่พูดมาเนี่ยขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: โอ้ทั้งคู่เลยนะคะขสมกก็ขาดทุนแล้วก็รถไฟก็ขาดทุนชีวิต
0: ขา
1: ป
0: ด
1: ระ
0: ม
1: ช
0: า
1: าก ช
0: ข
1: น
0: าดท
1: ค
0: ุน
1: น
0: ม
1: ไ
0: า
1: ท
0: กอ
1: ย
0: ันนี้อาจจะ
1: ข
0: ข
1: า
0: า
1: ด
0: ดทท ุ
1: ุ
0: น
1: นไห
0: น
1: ม
0: ้อย
1: คะ
0: ลง
1: อาจารย์
0: ครับผม
1: มองเวลาวันนี้มาได้ข่าวเศร้านะคะพี่น้องครับเพราะฉะนั้น

0: ษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใส

0: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำ

เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุภชัยผู้งามเป็นองคมนตรีตามประกาศลงวันที่6ธันวาคม2559นั้นต่อมานายสุภชัยผู้งามได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีด้วยปัญหาด้านสุขภาพและทรงมีพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัย

อำนาจตามความในมาตรา10มาตรา11และมาตรา14ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันรัฐบาลเตรียมใช้กฎหมายแรงขึ้นหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารด้านชัดชาติขอผู้สงสัยญาติอาจเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตติดต่อกลับเพื่อให้ความช่วยเหลือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามอุบัติเหตุร้ายแรงรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนรถประจำทางของกสมกสาย206บริเวณแยกอโศกโดยกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ32คนซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับทุกโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดขณะนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจะเก็บพยานหลักฐานต่างๆก่อนอนุญาตให้เคลื่อนย้ายรถบัสได้ขณะเดียวกันกทม.และรฟท.เตรียมรถเคลนและหัวลากไว้พร้อมคาดว่าไม่เกิน2ชั่วโมงจะสามารถคืนผิวจราจรได้ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือเป็นความผิดพลาดต้องหาผู้กระทำความผิดจากนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายให้มีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้เตรียมเร่งดำเนินการคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุดส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุเนื่องจากมีรถขวางทางรถไฟเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถเอาไม้กั้นถนนลงได้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากนี้จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถและพรุ่งนี้รฟท.จะถอดเทปกล่องบันทึกความเร็วของการเดินรถเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นด้านนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมกเปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากรถโดยสารประจำทางวิ่งต่อเนื่องกับการจราจรเข้ามาจนถึงจุดเกิดเหตุบริเวณทางรถไฟใกล้แยกอโศกตามรายงานมีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ32คนสำหรับความรับผิดชอบของขสมกได้ทำประกันภัยกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยและมีพรบ.คุ้มครองบุคคลภายนอกมูลค่าการเยียวยาเสียชีวิตเบื้องต้น 1,500,000 บาทบาดเจ็บค่าช่วยเหลือส่วนแรก 80,000 บาทและมีกรอบวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่เกิน 500,000 บาทซึ่งจะเร่งรัดเตรียมความพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยทุกคนด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์รักษาการผู้ว่ากทม.กล่าวว่าผู้เสียชีวิต8คนยังไม่มีรายชื่อชัดเจนดังนั้นขอให้ผู้ที่สงสัยว่าญาติของตัวเองโดยสารในรถเมล์สายดังกล่าวและยังติดต่อไม่ได้ให้ติดต่อมาที่หมายเลข063-918-7654 สำหรับมาตรการความปลอดภัยต้องบูรณาการจากหลายภาคส่วนหลังจากนี้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่รถไฟชนรถเมย์นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กทม.เขต2พรรคประชาชนลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางนายชัยวัฒน์กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ไม่สมควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นผู้สัญจรบนถนนทั่วไปแต่กลับต้องมาสูญเสียจากเหตุที่สามารถป้องกันได้ยืนยันว่าผู้ใช้รถเส้นทางนี้ต่างทราบดีว่าบริเวณนี้มีความเสี่ยงอุบัติเหตุการจราจรติดขัดทำให้รถไฟต้องจอดรอบ่อยครั้งแต่ไม่มีหน่วยงานใดจริงจังในการแก้ไขหรือเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยกระทั่งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเช่นเดียวกับนายอนุชาบุรพชัยศรีที่เพิ่งเปิดตัวเป็นผู้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางสาวทัศน์ดาวตั้งตรงเจริญว่าที่ผู้สมัครสก.เขตราชเทวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเช่นเดียวกันกองทัพบกระดมกำลังช่วยเหตุรถไฟชนรถโดยสารใกล้แยกมักกะสันเร่งอพยพผู้บาดเจ็บสนับสนุนกู้ภัยจราจรดูแลพื้นที่เกิดเหตุกรณีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณถนนอโศกดินแดงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำนวนมากกองทัพบกได้จัดกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่12กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และกองพันทหารสารวัตรที่11พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าบูรณาการกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดจุดจอดรถชั่วคราวตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วง

0: นี้ศาสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: รู้หรือ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: เพลงไพเราะนะคะจากคุณพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะมีงานใหม่ๆออกมาให้ได้รับฟังกันอยู่เสมอแล้วก่อนหน้านั้นใจสารภาพลารักจากสวนแตงนะคะ3บทเพลงในช่วงนี้เพื่อ นำคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการในช่วงของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้นะคะโอ้โหคุณผู้ฟังมันเป็นข่าวที่ต่อเนื่องมันเป็นคดีที่เกิดจากทนายและวันนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมธที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องกฎหมายจะอธิบายไขข้อข้องใจในประเด็นผู้เสียหายโดยนิตินัยอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์ขา
1: ครับผมก็
0: ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
1: ครับก็ข่าวที่วันสองวันนี้นะครับ

0: ในวงการทนายความนะครับได้รับการถูกติฉินนินทาเรียกว่าก็เรียกว่าขาดความเชื่อมั่นศรัทธาไปพอสมควรนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็กระทบต่ออย่างน้อยผมคนหนึ่งซึ่งประกอบวิชาชีพนี้อยู่นะครับก็ถูกมองจากสายตาสังคมนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับก
1: ็
0: จากข่าวที่ว่านะครับศูนย์เกือบ3ล้านนะครับสาวร้องถูกทนายความต้มตุ๋นอ้างสนิทประธานศาลฎีกาผู้ใหญ่ราชทัณฑ์วิ่งเต้นปล่อยตัวพี่ชายพี่สาวหลอกโอนเงิน16ครั้งสุดท้ายคดีเงียบนะครับแล้วก็สุดท้ายคือมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ไปมีการไปร้องทุกข์ไว้ที่สภ.นะครับที่ถ้าจะไม่ผิดที่ขอนแก่นไหม
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ค่ะที่สภ.สีชมพูค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ก็เรื่องราวนี้เป็นเรื่องของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อน่าจะเป็นชื่อสมมตินะชื่อชายนะครับบอกว่าพี่ชายและพี่สาวถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิซึ่งครอบครัวอยู่ในขั้นตอนการต่อสู้คดีนะ
1: ค่ะ
0: ตามทั้งชั้นต้นและอุทธรณ์จนกระทั่งนี้อยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์นะครับและปรากฏว่าเมื่อปลายปี68ได้ไปเยี่ยมก็รับคำแนะนำว่าให้ใช้บริการทนายทนายนี่น่าจะเป็นชื่อเล่นเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะทนาย
0: ติ๊กนะครับครับชื่ออาจจะเป็นชื่อสมมุตินะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะหลายคนบอกว่าเชี่ยวชาญเรื่องศาลฎีกานะครับเชี่ยวชาญเรื่องศาลฎีกาผมไม่เข้าใจคืออะไรนะครับถ้าเชี่ยวชาญคือจริงมันไม่มีใครเชี่ยวคำว่าเชี่ยวชาญเฉพาะศาลนั่นคือมันก็ต้องทั้งกระบวนการนี่บอกเชี่ยวชาญเรื่องศาลฎีกาในความหมายเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกศาลฎีกาหรือเปล่านะครับองค์คณะผู้พิจารณาและ
1: นั่น
0: ผู้รับผิดชอบในเรื่องของการประกันตัวและพิจารณาคดีในชั้นนี้จึงนัดหมายพบด้วยการที่อยากให้ครอบครัวพ้นผิดและทนายความพูดจาถ้าทางมีหลักฐานมีฐานหลักฐานต่างๆชัดเจนจึงตกลงยินยอมทำคดีให้ซึ่งทนายเรียกค่าใช้จ่ายในชั้นฎีกาทั้งสิ้น 250,000 นะครับผ
1: ่
0: านไป 2-3 วันโทรมาบอกว่าสามารถวิ่งเต้นคดีได
1: ้นั่น
0: เพราะรู้จักกับระดับใหญ่ของศาลนะครับของในศาลฎีกาและระดับสูงที่รับผิดชอบกับเรื่องนี้แต่ต้องทำเงียบๆบอกใครไม่ได้ซึ่งจะต้องมีค่าจ่ายประมาณ2ล้านบาทซึ่งก็เหตุใจแต่ทนายก็โทรมาตื้อนะครับทางไลน์ถือไลน์มาหาทั้งยังส่งเอกสารและข้อความทางด้านกฎหมายเลขศาลทางการต่างๆให้ไม้ประกอบครอบครัวที่อยู่กันจำต่างร้อนใจและเริ่มมีความหวังที่จะรับการประกันตัวจึงตัดสินใจหลงเชื่อและเริ่มโอนเงินใน2ล้านในเดือนมกราคม16ครั้งและก็น่าจะมาขออีกครั้งอีกล้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนที่ดีนะครับว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยน
1: ะ
0: ครับเรื่องทำนองเนี้ยมันจะมีอยู่จริงหรือไม่เนี่ยอันนี้ผมไม่การันตีแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ย เราต่อสู้คดีเนี่ยนะครับต้องต่อสู้ไปด้วยกระบวนการยุติธรรมตามปกตินะครับคืออันนี้ถือว่าเราพยายามไปใช้สิทธิพิเศษนะครับไม่ได้เข้าทำช่องทางตามกฎหมายนะครับ
1: ค่ะมันก็เลยมีโอกาส
0: ที่จะเกิดความเสียหายลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นได้นะครับพอเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นมาเนี่ย ปัญหาเนี่ยครับคุณแม
1: ่
0: เนื่องจากว่าให้การที่เรานะครับนะครับถูกช่อฉนถูกหลอกลวงเนี่ยถูกช่อโกงเนี่ยนะครับโดยการให้เงินไปเพื่อให้นะครับผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยไปวิ่งเต้นคดีไปวิ่งเต้นการประกันตัวไปวิ่งเต้นคือไม่เป็นไปตามกระบวนการเนี่ยลักษณะคือเราจะใช้สิทธิ์วิธีการพิเศษให้ชนะคดีให้รับการประกันตัวเนี่ยโดยปกติเนี่ยคดีถ้าศาลชั้นต้นตัดสินนะถ้าโทษหนักเนี่ยโดยหลักการประกันตัวก็ได้ยากอยู่แล้วนะครับเขาก็เกรงว่าจะหลบหนีนี่เป็นช่องทางของนักต้มตุ๋นเนี่ยไอ้คนที่ว่าอยู่ข้างในก็อยากจะไอ้ญาติพี่น้องก็ร้อนใจตามคนข้างในนะครับ

0: อะไรมาก็คว้าไว้ก่อนเนี่ยนะครับลักษณะเนี้ยพอมีคนมาให้ความหวังให้ยาหอมลักษณะนี้ก็กรณีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นเยอะนะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับเพราะว่าการกระทําของเราที่ให้เงินไปให้กับทนายเนี่ยไปทําเรื่องทํานองเนี้ยมันหมิ่นเหม่ว่าเราเนี่ยจะมีส่วนในการทําผิดกฎหมายอยู่ด้วยนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ผมจะบรรยายเรื่องผู้เสียหายโดยนิติในหรือผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งกรณีอย่างเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ในตอนสุดท้ายเนี่ยคดีของน้องคนเนี้ยอาจจะถูกศาลพิพากษายกฟ้องได้เพราะการกระทำของเราเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยมันก็มินเมย์อยู่นะครับนะถ้ามันเป็นไปตามหลักกฎหมายตามหลักแนวคำพิพากษาฎีกานะครับว่ามันไม่เกิดจากเรานะครับมันเกิดจากเขา 100% ล้วนๆเลยเนี่ยแต่ถ้าเราไปเสาะแสวงหาบอกอยากเนี่ยอยากให้ประกันตัวอยากมีเงินมีทองนะทนายมีรู้จักใครไหมไอ้ลักษณะเนี้ยนะครับในความเราเนี่ยเป็นฝ่ายเสนอนะครับที่จะให้ใช้เอาเงินเนี่ยไปใช้เขาไปการทำผิดซึ่งไม่ถูกต้องตามกระบวนการนะครับดังนั้นก็เลยจะพูดในค่ำคืนนี้เรื่องผู้เสียหายโดยนิติในนะครับโดยหลักการเนี่ยในทางอาญาในผู้เสียหายเนี่ยนะครับผมก็จะพูดบ่อยเรื่องนี้อยู่อาจจะปีหนึ่งอาจจะครั้งสองครั้งเพราะมันมีประเด็นลักษณะนี้เกิดขึ้นมานะครับ
1: ค
0: ือในทางอาญาเนี่ยกฎหมายบัญญัติเรื่องผู้เสียหายนะครับว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับในความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะมีผู้เสียหายที่แท้จริงกับผู้เสียหายที่มีอำนาจจัดการแทนนะครับทีนี้ในความผิดนะครับทางอาญาเนี่ยผู้เสียหายจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้นะครับไม่ว่าจะไปดำเนินคดีคือจริงผู้เสียหายดำเนินคดีได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องทุกข์การฟ้องคดีเองการเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานการหรือเป็นโจทย์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาการถอนฟ้องยอมความตลอดจนการอุทธรณ์ฎีกานะครับผู้เสียหายสามารถทำได้เองนะครับใช้สิทธิ์ทำได้เองหมดเลยโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปดำเนินการทางเจ้าที่ของรัฐก็ได้ไม่ต้องไปแจ้งความก็ได้เราทำเองได้หรือจะไปดำเนินการทางเจ้าที่รัฐโดยการสอบสวนนี่ก็ได้นะครับแต่สำคัญนั้นหนึ่งในหลักกฎหมายหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาเนี่ยวิอาญากระบวนการตรงนี้นะครับที่บอกว่าผมจะใช้อยู่ไม่ว่าทั้งทางแพ่งทางอาญานี่บอกว่าผู้ที่จะมาพึ่งเขาเรียกบารมีของความยุติธรรมเนี่ยนะครับต้องมาด้วยมืออันบริสุทธิ์หรือมือสะอาดที่มีหลักการหลักกฎหมายทั่วไปว่าคนจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายหรือมาศาลเนี่ยต้องมาด้วยมือสะอาดนะครับไอ้มือสะอาดเนี่ยก็คือเราต้องไม่มีส่วนในการทำผิดถ้าเมื่อไหร่เรามีส่วนในการทำความผิดด้วยเนี่ยนะครับซึ่งจะไปเข้าทางผู้ต้องหาเนี่ยไอ้กรณีลักษณะเนี้ยผู้ต้องหาจะรู้ว่าพอหลอกเอาเงินทองมาแล้วก็ถูกฟ้องร้องคดีเนี่ยเขาจะหยิบยกเรื่องประเด็นว่าคุณเป็นผู้สายโดยนิติในหรือไม่นะครับคือผู้สายโดยนิติในคือต้องเป็นบุคคลที่ต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดรู้เห็นหรือสมัครใจยินยอมให้เกิดกระทำผิดนั้นนะครับอันนี้คือเป็นหลักกฎหมายที่พี่น้องประชาชนผู้ฟังรายการนี้นะจะต้องจดจำไว้ในเมมโมรี่ไว้ในสมองเลยนะครับว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องระมัดระวังว่าเราอย่าไปมีส่วนในการทำผิดด้วยถ้าเมื่อไหร่เรามีส่วนในการทำผิดกฎหมายจะไม่คุ้มครองเรานะครับซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยเรื่องตำนองเนี้ยนะครับโดยเพราะความผิดฐานช่อโกงเนี่ยจะมีเกิดเหตุลักษณะเนี้ยบ่อยนะครับพอช่อโกงไปว่าเรามีส่วนปั๊บเนี่ยมันจะใช้สิทธิ์เนี่ยไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยใช้สิทธิ์ประเด็นว่าเรามีส่วนในการผิดนะครับมันก็เคยมีตัวอย่างคดีตัดสินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลอกลวงเอาเงินจากผู้เสียหายเพื่อนำไปให้สินบนเจ้าพนักงานเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหรือนะครับหลอกเราให้ไปเนี่ยเพื่อให้ผู้ต้องหาหรือผู้หลอกลวงเราเนี่ยนะครับเอาเงินไปทำในสิ่งที่ไม่ชอบกฎหมายเช่นนะครับให้บุตรเข้ารับการโดยไม่ต้องสอบตามระเบียบนะครับเนี่ยบางทีเขาสอบกันเนี่ยนะครับเราให้ไปใช้สิทธิพิเศษอะ

0: ทางราชการโดยไม่ต้องสอบทั้งคนอื่นต้องสอบเอาเปรียบคนอื่นน่ะนะครับไม่ถูกต้องตามกระบวนการเนี่ยแล้วปรากฏว่าจริงๆไอ้ผู้ต้องหาคนเนี้ยที่หลอกเงินไปไม่ได้รู้จักใครเลยไม่รู้จักกรรมการสอบไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยแต่มันแอบอ้างเอาไปตรงเนี้ยแล้วเราก็อยากได้นะครับบางทีอยากเป็นนาย10ทหารอยากเป็นเจ้าที่อบต.มีเยอะแยะเลยนะครับบอกเข้าไปโดยไม่ต้องสอบเนี่ยนะครับใช้วิธีพิเศษอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการลักขั้นตอนไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: พอก็หลอกไปแล้วปรากฏว่ามันไม่มีอยู่จริงแล้วไม่ได้แล้ววันหลังเราจะเรียกเงินคืนเนี่ยเราอาจจะไปฟ้องอาญาร้องทุกข์คดีหรือฟ้องคดีแพ่งเนี่ยเพื่อเรียกเงินตรงนี้คืนเนี่ยนะครับ
1: ไม่ได
0: ้ทางฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะสู้คดีมาว่าคุณเป็นผู้มาศาลด้วยมือไม่สะอาด
1: เ
0: ป็นผู้ใช้สิทธิทางกฎหมายนะครับด้วยมือไม่บริสุทธิ์นะครับแต่เรื่องนี้นะครับสำหรับคดีนี้นะครับผมก็อาจจะชี้แนะแนวทางกับพี่น้องประชาชนนะที่เจอเรื่องตำรองนี้มันก็เคยมีตัวอย่างที่หลังๆเนี่ยนะครับศาลก็คุ้มครองนะครับแล้วศาลฎีกาคุ้มครองผู้เสียหายเนี่ยนะครับเป็นแนวทางไว้ดังนั้นถ้ามีเรื่องตำรองนี้เกิดขึ้นเนี่ยให้จดจำไว้เลยว่าเราอย่าเป็นฝ่ายก่อต้องให้ผู้ต้องหาเนี่ยหรือผู้ที่หลอกลวงเป็นฝ่ายก่อให้เกิดขึ้นนะครับคือมันมีตัวอย่างอยู่เมื่อปี62อันนี้เข้าที่ประชุมใหญ่ไปเพราะเดิมๆจะมีปัญหาลักษณะเนี้ยแล้วก็ศาลฎีกาตัดสินก็ยังไม่เป็นแนวที่ชัดเจนบางคดีบอกไม่ได้ฟ้องไม่ได้มีส่วนผิดอีกคดีบอกว่าได้ไม่ได้มีส่วนก่อนะครับนี้ก็มีรักษาฎีกานะครับประชุมใหญ่นี่ก็หมายว่าประชุมทั้งศาลฎีกาเลยนะครับเข้าที่ประชุมเลยนะครับปกติศาลฎีกาก็องค์คณะ3คนตัดสินกันชี้ขาดกันนะแต่เรื่องนี้เป็นปัญหาศาลฎีกาก็ผมเข้าใจว่าน่าจะสร้างมาตรฐานเป็นแนวทางไว้เขาบอกว่าในฎีกานี้นะครับคำว่าศาลฎีกาเลขสวยด้วย163ตัว1ตอง6นะครับแล้วก็ทับ2562เนี่ยศาลฎีกาบอกว่าพยานหลักฐานโจทฟังได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายไปเรียกเงินจากโจทจำเลยสมมติว่าในคดีเนี้ยทนายที่ชื่อสมมติเนี่ยชื่อติ๊กอะไรที่ว่าเนี่ย
1: ค่ะอาจารย
0: ์ฝ่ายไปเรียกเงินจากโจทเพื่อเป็นการตอบแทนในการวิ่งเต้นให้สามีโจทได้รับพระราชทานอภัยโทษหลังจากมอบเงินให้จำเลยไปแล้วจำเลยไม่สามารถดำเนินการให้สามีโจทได้รับพระราชทานอภัยโทษได้เมื่อโจททวงถามจำเลยบ่ายเบี่ยงและไม่ยอมคืนให้แสดงว่าจำเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะวิ่งเต้นให้สามีโจทได้รับประทานอภัยโทษหรือรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถวิ่งเต้นกรณีดังกล่าวได
1: ้
0: อันเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จหรือหลอกลวงโจทศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่นะครับเห็นว่าโจทได้รับความเสียหายเป็นพิเศษจึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องคดีในข้อหานี้ได้และกรณีฟังไม่ได้โจทมีเจตนาตั้งแต่แรกจะวิ่งเต้นให้สามีโจทได้รับประทานอภัยโทษแต่โจทกระทำไปเพราะถูกจำเลยหลอกลวงกรณีถือไม่ได้ว่าโจทมีส่วนในการกระทำผิดโจทจึงไม่ผู้สายโดยนิตินัยมีสิทธินำคดีมาฟ้องได้คดีเนี้ยศาลวางแนวว่าฝ่ายโจทไม่ได้เป็นฝ่ายก่อหรือว่ามีจุดมุ่งหมายจะทำแบบนั้นแบบนี้แต่ทางฝ่ายจำเลยเนี่ยนะครับพอทราบว่าสามีโจทถูกนะจำคุกอยู่นะครับหรือมีโทษสารชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าเขาสามารถวิ่งเต้นให้สามีโจทได้รับพระราชทานอภัยโทษได้นะครับทั้งจริงเขาทำไม่ได้แต่เนี้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องวิ่งเต้นนะผิดกฎหมายอ่ะแต่เป็นเรื่องที่โจทไม่ได้เป็นฝ่ายก่อขึ้นมานะครับมันเริ่มต้นจากฝ่ายจำเลยเนี่ยไปหลอกลวงนะครับไปก่อเหตุขึ้นมาแล้วทำใหโจทหลงเชื่อมอบเงินให้ไปนะครับไอ้อย่างนี้ศาลฎีกาบอกว่าเป็นผู้จ่ายโดยนิตินัยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสองตัวอย่างที่หลังๆที่ศาลวิจัยแล้วเราก็ถ้าเราตกอยู่ในสถานะทำนองนี้นะครับบางทีเราอาจจะมีส่วนอะมีส่วนก่อแต่ว่า

0: ว่าถ้าเรารู้กฎหมายรู้แนวทางเราระมัดระวังได้เวลาไปร้องทุกข์กล่าวโทษไปแจ้งความเนี่ยเพื่อเห็นว่าเราไม่จะเป็นฝ่ายก่อนะเพราะถ้าเราใช้คำผิดเนี่ยผมอยากอย่างนั้นผมอยากอย่างนี้ผมอยากให้ประกันตัวได้ปล่อยชั่วคราวได้ประกันตัวอยากให้ชนะคดีอยากให้ยกฟ้องรู้ว่าทนายคนนี้ชื่อเสียงดังในด้านนี้ก็วิ่งไปหาเขาและเสนอให้เขาทำแบบนี้ไม่ใช่เกิดจากเขาเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยระมัดระวังว่าเราจะเสียหายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งโอกาสเสียทั้งเวลานะครับตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้การรักษาฎีกาเมื่อปี63หลังจากประชุมใหญ่ปี62นะครับก็บอกจำเลยกับพวกกล่าวอ้างว่าสามารถช่วยเหลือฝากโจทย์ร่วมเข้าทำงานรับราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ได้อันเป็นเท็จความจริงแล้วจำเลยกับพวกไม่สามารถช่วยเหลือฝากโจทย์ร่วมเข้ารับราชการดังกล่าวได้โดยการหลอกลวงของจำเลยกับพวกเป็นเหตุให้โจทย์ร่วมหลงเชื่อว่าเป็นความจริงและมอบเงินจำนวน 550,000 บาทให้จำเลยเป็นบริการตามจำเลยกับพวกกล่าวอ้างถือว่าโจทย์ร่วมได้รับความเสียหายพิเศษเป็นพิเศษจึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องคดีได้ส่วนที่โจทย์ร่วมมอบเงินจำนวนดังกล่าวจำเลยไปนั้นล้วนเกิดขึ้นเพราะจำเลยหลอกลวงถือไม่ได้ว่าโจทย์เป็นผู้ก่อให้จำเลยกระทำผิดจึงยังเป็นผู้เสียหายโดยนิติในนะครับมีสิทธิ์ร้องทุกข์มีสิทธิ์ฟ้องได้นะครับอันนี้ก็ต้องจดจำไม่ดีนะครับโดยเฉพาะคดียอมความกันได้หรือคดีส่วนตัวเนี่ยพอเรามีส่วนในการทำผิดเนี่ยรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยนะครับเราไปแจ้งความไปร้องทุกข์เขาสอบสวนไปส่งอัยการยื่นฟ้องทนายไปซักพยานแล้วเราตอบในชั้นศาลเนี่ยว่าเรามีส่วนอย่างนี้ปั๊บนะครับชีวิตเราจบเลยนะครับคดีก็จะต้องยกฟ้องไปแต่ถ้าเป็นความผิดต่อเขาเรียกอาญาแผ่นดินเนี่ยแม้เราจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในนะครับหมายความว่าเราร้องทุกข์ไม่ได้เราฟ้องเองไม่ได้แต่เมื่อเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเราสามารถไปกล่าวโทษต่อว่าสอบสวนให้ดำเนินคดีกับบุคคลนั้นได้นะครับแต่คดีนั้นต้องเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับเช่นนะครับยกตัวอย่างว่าขับรถนะขับรถแล้วก็มีเหตุเฉียวชนกันตายปรากฏว่าฝ่ายที่ตายหรือบาดเจ็บเนี่ยมีส่วนประมาทขับรถเร็วตัดน้องตัดหน้าอะไรด้วยประมาททั้งสองด้านทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยนะครับความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นบาดเจ็บสาหัสหรือตายก็แล้วแต่เป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินนะครับแม้เราจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยที่ไหนเราสามารถกล่าวโทษให้มาสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้หรือบางกรณีเนี่ยเราไปยุแย่ไปแล้วแล้วไปกระทำต่อเขาด้วยไม่เป็นธรรมเนี่ยและอีกฝ่ายก็สวนกลับมาอาจจะถึงตายหรือบาดเจ็บสาหัสอะไรก็แล้วแต่นะครับความผิดฐานพยายามฆ่าเนี่ยนะครับเรามีส่วนก่อเพราะเราไปเขาเรียกว่าไปละเมิดเขาอะนะครับไปข่มเหงด้วยความไม่เป็นธรรมกับเขาเนี่ยนะครับแล้วเขาบรรดาตัวสาขึ้นมาทุกแทงเราลักษณะเนี้ยนะครับเราไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในนะเราร้องทุกข์ไม่ได้เราไปฟ้องเองไม่ได้แต่เราสามารถกล่าวโทษได้ตำรวจก็สามารถสอบสวนส่งอัยการฟ้องร้องได้แต่เราเนี่ยจะเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับอัยการไม่ได้ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ไม่มีสิทธิ์ฎีกาถ้าศาลคดีนั้นตัดสินอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับอาจจะยกฟ้องลงโทษน้อยหรือรออาญาก็แล้วแต่นะครับเราก็มีสิทธิ์จะอุทธรณ์หรือฎีกาได้เพราะกฎหมายไม่เปิดช่องทางให้เราเข้าเป็นโจทย์ร่วมรายการเพราะเรามือไม่สะอาดนะครับมีส่วนในการทำผิดนะครับหรือคดีหมิ่นประมาทบางทีด่าไปด่ามาลักษณะเนี้ยนะครับก็ถือว่าเรามีส่วนก่อนะครับให้กรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องจดจำไว้เป็นหลักการเลยนะครับว่าโดยเฉพาะคดีที่ช่อโกงยักยอกทำให้เสียทรัพย์บุกรุกกลางวันโกงเจ้านี่คลิปที่เป็นความผิดที่เรามีที่มันสามารถยอมความได
1: ้
0: ถ้าเรามีส่วนก่อเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จเมื่อนั้นเลยนะครับหรือบางทีเขามาหลอกลวงว่ามีคนจะยืมเงินนะให้ดอกเบี้ย105ต่อเดือนเราก็หวานหมูเลยสวยมากดอกเบี้ยฝากธนาคารมันได้ปี

ไม่ถึงบาทอันนี้ได้ห้าต่อเดือน10ต่อเดือนนะครับไอ้จำเลยก็ทยอยเอาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจริงๆไม่ใช่หรอกไม่มีใครยืมเลยไม่มีใครให้ดอกเบี้ยเลยไอ้จำเลยเอาไปก็ตังเรานั่นแหละกลับคืนมาให้เป็นดอกเบี้ยมันยืมไปเรื่อยพอกหางหมูไปเรื่อยสุดท้ายมันไม่จ่ายสรุปแล้วเนี่ยบอกว่าเอาไปให้นายกนายขอยืมเนี่ยไม่มีนายกนายขอยืมเลยหลอกเอาไป

0: ไอ้อย่างนี้เนี่ยเราเองเนี่ยนะครับให้เงินไปโดยมีความมุ่งหมายเนี่ยจะเอาดอกเบี้ยจากผู้ที่ยืมเนี่ยผู้ที่กู้ที่เขาถูกแอบอ้างขึ้นมาเนี่ยร้อยละห้าร้อยเป็นการละผิดนะครับเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราผิดประมวลห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะครับซึ่งเรียกได้ไม่เกิน15ต่อปีเราไปเรียกแค่5ต่อเดือนกลายเป็น60ต่อปีอย่างเงี้ยนะครับผิดกฎหมายประมวลห้ามเรียกดอกเบี้ยไอ้อย่างเงี้ยนะครับถือเรามีส่วนทำผิดเขาโกงเราจริงพอเราไปฟ้องเนี่ยแล้วถูกซักถูกถามอะไรขึ้นมาแล้วมีตัวอย่างหลักฐานผ่านทางไลน์จ่ายดอกเบี้ยมาก่อนหน้านี้และจำเลยมันเก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยจำเลยมันชั้นเชิงมันเหนือกว่าสุดท้ายก็ศาลยกฟ้องเหมือนกันถ้าเราไปร้องทุกข์ตำรวจสอบสวนไปศาลไปจับได้ในชั้นศาลเนี่ยข้อจริงปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้องนะครับแล้วเราจะฟ้องเรียกเงินในทางแพ่งก็ไม่ได้เพราะเรามือไม่สะอาดนะครับครับผมหลักการก็เป็นประมาณนี้ครับ
1: ค่ะก็ชัดเจนเลยนะคะนี่คือเรื่องของผู้เสียหายโดยนิติในนะคะพี่น้องก็ต้องจำไว้เลยนะคะว่าเนี่ยซื้อหวยเถื่อนเนี่ยก็ไม่ได้ถูกใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไปเทียบเคียงเราไปซื้อหวยเถื่อนอ่ะเขาโกงเราอ่ะเราไปฟ้องศาลนี่เราแพ้นะคะเราก็เอาฝากเข้าระบบราชการไม่ว่าจะเป็นจ่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นก็ไม่ได้เหมือนกันถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับไอ้ลอตเตอรี่เหมือนกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดือนได้มาจะได้ราคานั้นราคานี้ไปขายเกินราคาพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหมดเลยนี่ก็ระมัดระวังให้ดีเหมือนกันนะครับ
1: อาจารย์อีกเรื่องนึงไอ้ที่จ่ายค่าปรับข้างถนนน่ะที่เขาพับตังค์แล้วยื่นให้กันน่ะอันนั้นน่ะก็เหมือนกันไหมคะ
0: ไอ้นั่นเนี่ยคือเป็นเรื่องให้สินบนเลยนะครับผิดทั้งคนให้ทั้งคนรับเลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะอาจารย์เตือนไว้หน่อยภาษากฎหมายเรื่องของผู้เสียหายโดยนิตินัยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะวันนี้หวยออกบางคนถูกหวยค่ะอาจารย์แต่บางคนก็ต้องไปลุ้นกับคณิตศาสตร์อีกครึ่งเดือนหน้าอาจารย์คะขอคำอวยพรก่อนลาในค่ำคืนนี้ค่ะ
0: ครับก็เอานี้ออกไปแล้วคุณแม่วันนี
1: ้วันนี้วันที่16อาจารย์
0: อ๋อนั่นไว้ส่วนเลขคณิตศาสตร์ไว้งวดหน้านะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับหลับฝันดีก็โชคดีมีชัยนะครับมีแต่ความสุขความสมหวังนะครับผมรวมทุกคุณแม่และทีมงานด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลง

0: งลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์

0: กรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลอง

0: ปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35 100กว่าๆชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35 100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา
1: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกาย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

งขวัญรวยอ่อนเรียวแรงหลังตินล่ำลาคลานจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจ๊จึงไปเพื่อไทยถามถึงห่วงหากันอีกสักคน

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ไทยเชฟเข้มข้นถึงเครื่อง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลง

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับสายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวก

0: กัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดนะคะของวันที่17นะคะอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพ.ศ. 2569นะคะ22ปีแล้วปล่อยได้ใจก็เบาโหเมื่อวานนี้แบบว่าน่ากลัวมากเนาะน่ากลัวเรื่องรถไฟนะคะคือบูว่าอีกหน่อยเนี่ยทุกคนก็คงต้องระวังและเช่นไม่ไปคาอยู่ที่รางรถไฟนะคะแล้วก็เวลามีสัญญาณรถไฟติ้งนองติ้งนองหรือว่าได้ยินเสียงหวูดรถไฟนี่ก็ต้องไปแล้วไม่น่าจะต้องมาคากันอยู่อย่างนี้แล้วนะคะน่ากลัวมากเลยอ่ะนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยแย่เลยเนาะอ่ะมันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดเขาเรียกถึงเรียกอุบัติเหตุนะคะฮะมาดูฝนฟ้าบ้านเราดีกว่าแม่แถวบ้านบูนะฮึมฮึมฮึมฮึมเหมือนจะครึ้มเหมือนจะครึ้มสุดท้ายก็ไม่เห็นมามันครึ้มใช่มาแบบว่าฟ้านี่แหละแบบแบบแบบแบบโอ้ยตายแล้วมาแน่แน่มาแน่แน่ปรากฏไม่มาจ้านะคะแต่นี่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาแจ้งเลยนะตอนนี้6จังหวัดภาคกลางนะคะมีปทุมนนท์นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพด้วยต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนค่ะทีนี้พอน้ำทะเลหนุนปั๊บนี่น้ำล้นตลิ่งระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองจะสูงขึ้นแล้วมันก็จะไหลไปท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกคันกั้นน้ำเราเคยเห็นใช่ไหมมันก็จะมีคันกั้นน้ำแล้วก็มีชุมชนที่อยู่ติดริมน้ำระหว่างวันเนี้ยจนถึง24พฤษภาคมเขาบอกให้ระวังเราก็ต้องระวังไว้อย่าชะล่าใจเหมือนรถไฟเนี่ยนะคะอย่าชะล่าใจเด็ดขาดเลยนะคะก็ตอนนี้เขาก็ดูสถานการณ์แล้วก็มีอุปกรณ์ประจำที่พื้นที่เสี่ยงนะคะพร้อมช่วยเหลือประชาชนนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ใครต่อใครรู้แล้วตอนนี้นะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เพราะไม่ฟังไม่ได้ดูใครเขาส่งอะไรมาอุ๊ยปลอมเปล่าอุ๊ยหลอกเปล่าบอกเลยว่าอันนี้เรื่องจริง17ถึง24พฤษภาคมน้ำทะเลจะหนุนสูงแล้วส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งนะคะเขาบอกว่ามันจะเพิ่มสูงเนี่ยเกือบ2เมตรคือ 1.80 ถึง 1.90จากระดับทะเลน้ำทะเลปานกลางนะคะและจะวิกฤตมันเกินวิกฤตไปแล้วประมาณสัก10-20เซนเนาะก็เยอะนะ10-20เซนเพราะว่าเวลามันไหลไปที่ต่ำไงไอ้ที่ต่ำก็ระวังหน่อยละกันโดยเฉพาะชุมชนนอกคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำอย่างปทุมอำเภอสามโคกจังหวัดนนท์ก็ปากเกร็ดบ้านปูนี่แหละนะคะแล้วก็อำเภอบางกลวยจังหวัดนครปฐมก็มีอำเภอบางเลนครชัยศรีสัมพันธ์สมุทรสาครทุกอำเภอสมุทรสงครามทุกอำเภอนะคะสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์พระประแดงอำเภอบางบ่อรวมถึงกรุงเทพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยติดตามอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะนะคะอย่างใกล้ชิดโอเคก็เตือนกันไว้นะคะอย่าประมาทอย่าประมาทไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ไม่ควรประมาทเด็ดขาดเลยนะเอาล่ะเดี๋ยว

3เพลงนะคะเดี๋ยวจะเปิด3เพลง3เพลงเสร็จปุ๊บอ๋อดู SMS ก่อนมีใครส่งมาไหมนะฮะอ้าวมีไหมเอ่ยมีมาคนเดียวจะมีเนื้อคู่ไหมวันศุกร์ที่14ธันวาคม27นะถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินความรักโชคลาภจะมีคู่ไหมจริงๆมีได้นะถ้าเราไม่เมาแต่ถ้าเมาแล้วก็แล้วมีไม่ใช่คนเดียวแล้วเนี่ยมีเพื่อนเยอะอยู่ในหมู่เพื่อนนี่แหละคือถ้าเมาเนี่ยมันก็ไม่มีใครเขาอยากอยู่ใกล้เด้อใช่ป่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่เมาอ่ะน่าจะได้อยู่แล้วปีนี้เท่าไหร่ล่ะ27นี่ก็42 41เต็มมันสุกอ่ะน่าจะมีความรักเข้ามาเป็นความรักที่เป็นความรักที่เหมือนคุยกันอ่ะคุยกันแล้วถูกใจมากกว่านะคะอ่ะโอเคเราเดี๋ยว3เพลงเนาะพอน้องแป้งรับโทรศัพท์ปุ๊บกรุณาปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบพระคุณหลายเด้อเดี๋ยวนะ

0: อุ้ยไม่ได้นะฮะไม่ได้มาไหมโอเคสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: ชื่อเนตครับ
0: เนตเนต
1: ครับ
0: อยู่ที่ไหนครับผม
1: ลาดกระบังครับ
0: อยู่ลาดกระบังโอเควันเดือนปีเกิดครับ
1: 15 กันยา 2527วันเสาร์ครับสี่ห้า
0: 15 กันยา 2127
1: ครับ
0: อ๋อ27วันเสาร์
1: ครับ
0: ตี
1: สี่
0: ห
1: ห้
0: ้
1: า
0: า
1: ครับ
0: 27ปีนี้เท่ากับอายุ42เข้า42
1: ครับ
0: เรากำลังจะตัดสินใจอะไรโดยเฉพาะเรื่องงานว่ามา
1: หางานใหม่อยู่ครับ
0: มันก็ยังไม่ได้ว่ะมันก็มีแต่งานแบบเขาเรียกอะไรว่าจ็อบน้อยๆจ็อบเล็กๆไม่มั่นคงเป็นงานแบบไม่ค่อยมั่นคงอ่ะ
1: ครับ
0: เสียดายความฉลาดเราฉลาดนะเนี่ยเราเป็นคน
1: ครั
0: ฉ
1: บ
0: ลาดใช่27นะแต่ว่าก็หาอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เราอ่ะแม่เสียดายเสียดายมันเศร้ามันยังแบบมันก็ถ้าจะได้งานก็จะเป็นงานแบบเล็กๆน้อยๆจ็อบเล็กจ็อบน้อยหรือยังคงต้องลอยไปลอยมาอย่างนี้อยู่
1: ครับ
0: เสียดายความเก่งเราอะฉลาดแต่ว่าเราก็มีคนที่มีโลกส่วนตัวอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ไม่ชอบยุ่งกับใครถ้า
1: คร
0: ท
1: ับ
0: ำงานนี้ไม่ถ้าไม่ยุ่งกับใครได้จะดีมากอ่ะแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรล่ะครับ
1: ก็ขับรถไงครับแต่ขับรถเดี่ยวก็ขยับมาขับรถพ่วงครับ
0: แล้วได้งานยังยัง
1: ตอนแรกได้แล้วก็ป่วยแล้วก็ออกมาครับเพื่อกำลังจะหาใหม่อยู่
0: เนี่ยมันก็คงเป็นจ็อบแบบนี้แหละ
1: ครับ
0: ไม่งั้นเราก็ต้องรับเป็นแบบจ็อบเราไม่สามารถรับแบบถาวรได้อะไรเงี้ยแบบเหมือนกับอ่ะไม่มีใครแล้วก็เราก็เป็นมือปืนรับจ้างไปไม่มีใครก็เรียกเราอะไรเงี้ยพอได
1: ค
0: ้
1: รับครับ
0: พอจะอยู่ได้บ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ถึงขนาดเอางี้ก็ไม่ยังไม่อดตายอ่ะ
1: ครับ
0: ยังได้อยู่ก็คอย
1: ครับ
0: บอกกันไว้ถ้าสมมุติว่าใครไม่ว่างเราเสียบว่างอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นอ้าวโชคดีครับ
1: ครับผมครับ
0: ส
1: ดี
0: วัส
1: คร
0: ด
1: ั
0: ี
1: บ
0: ครับ ตื้อตื้อแล้วอะฮัลโหล
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่อเล่นค่ะ
2: นี่จากโคราชค่ะ
0: จากโคราชชื่ออะไรคะ
2: ชื่อนี้ค่ะ
0: ลี
2: ค่ะค่ะ
0: ชื่อลีจากโคราชวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: อ๋อจะด้วยหลานคือวันจันทร์ที่30 สิงหา 2553เวลาบ่าย3 โมงค่ะ
0: หลานชื่อเล่นชื่อ
2: ชื่อโค้ดค่ะ
0: โค้ดน้องโค้ด53นี่เท่ากับอายุ16เอง
2: ค่ะครับพอดีคือเขาอยากไปสอบนักเรียนเตรียมว่าไม่ทราบว่าจะพบ
0: เขาเกิดวันอะไรอ่ะ
2: วันจันทร์ค่ะ
0: วันจันทร์เหรออ๋อแม่โอกาสมีแต่บอกเลยว่าไม่ได้โอกาสได้ไปสอบอ่ะแต่คนมันเยอะมัน
2: ใช่ใช่
0: ใช่มันลำบากมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายๆเดี๋ยวนะ
2: ใช่
0: 30สิงหา5353บ่าย 3โมงปุ๊บโอ้โหมันบอกว่ามันขยันเรียนเหรอเนี่ย
2: ค่ะมันก็ไม่เท่าไหร่แต่มันก็โอเคนะ

0: จะไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่
1: ใช่
0: จะดี
1: คือเขาเป็นคนสมาธิไม่นิ่งเลยนะเขาเป็นคนสมาธิสั้นมาก
0: ค่ะแต่เขาก็เรียนได้โอเคอยู่เขาไม่ค่อยจะเท่าไหร่หรอกแต่ก็โอเค
1: ไอ้นี่มันไม่เหมาะกับการที่จะเป็นอะไรอยู่นิ่งๆอ่ะไม่เหมาะกับการเขาจะไปสอบอะไรนะ
0: เรียนเตรียมค่ะพอดีเขาเป็นนักกีฬาอยู่เขาจะ
1: ถ้าเป็นนักกีฬาก็โอเคนะถ้าเกิดว่าสอบถ้าสอบในนามพวกแบบกีฬาเข้าไปอะไรเงี้ยน่าจะมีโอกาสใช่แต่ถ้าธรรมดาไม่น่ารอด
0: เขาเป็นนักกีฬาเทควันโด
1: เพราะเขาเป็นคนอยู่ไม่นิ่งสมาธิก็ไม่ได้ดีเท่าไหร
0: ่ค่ะใช่
1: แต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่เขาแบบว่าเป็นปีที่ดีขึ้น
0: ปีนี้แหละเขาจะเริ่มเขากำลังจะเรียนว่ายน้ำไว้เขาก็ร่างกายเขาก็โอเคระดับนึงก็เลยอยากมีแนวโน้มไหมนะอยากทราบ
1: คือแนวโน้มมันมีได้ไปสอบแต่ว่าคนมันเยอะไงเราก็ไม่รู้จะอยู่ส่วนไหนของแต่ว่าถ้าเป็นโควต้านักกีฬาเนี่ยน่าจะโอเคกว่าวันการไปสอบธรรมดาใช่สู้เขาไม่ได้
0: แต่เขาก็มีอะไรพ่อเขาก็มีสิทธิ์พ่อก็เป็นนายทหาร
1: ก็คงต้องเป็นไปทั้งอย่างนั้นแหละแล้วพ่อดุด้วยพ่อแบบว่าโอ้ยเป๊ะทุกอย่าง
0: ใช่
1: นี่พี่เป็นยายหรือย่าเนี่ย
0: ยายค่ะ
1: เป็นยายพ่อเป๊ะมากดุมาก
0: ใช
1: ่กดดันมันมากอ่ะ
0: ต้องเลย
1: ขอให้เขาได้เอาเป็นว่าถ้าพ่อไม่ช่วยก็ต้องไปดังทางด้านแบบว่าโควต้าอื่นเพราะถ้าสอบจริงๆก็น่าจะรอด
0: ค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมชื่อเล่นครับ
2: ครับผมชื่อนนท์ครับ
1: นนท์อยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ประเวศครับ
1: อยู่ประเวศเนาะวันเดือนปีเกิดครับ
2: คือจะถามให้ลูกสาวครับ
1: ลูกสาวชื่อเล่น
2: ชื่อเนยครับ
1: น้องเนยวันเดือนปีเกิด
2: 30 ตุลา4/5เวลา6:24 นครับ
1: วันอะไรเอ่ย
2: วันพุธครับ
1: พุธ6:00 น.
2: 6:24 นครับ
1: 6:00 น.
2: ครับผม
1: โอเค45เท่ากับอายุ24เขาทำงานแล้วเหรอฮะ
2: ยังฮะเขาเรียนอยู
1: ่กำลังจะจบ
2: แต่ไม่รู้จะจบไม่จบเนี่ย
1: เขาก็เครียดนะเนี่ยทำไมเขากดดันใครไปกดดันอะไรเขาลักหนา
2: ไม่หรอกคือน้องๆเขาเรียนบางคนเขาก็จบกันแล้วแต่ตัวเขาเองอะจบยาก
1: ทำไมอะ
2: ไม่รู้เขากดดันตัวเองอยู
1: ่แม่เขากดดันหรือเปล่าไม่ใช่ตัวเองกดดัน
2: ผมไม่ได้อยู่กับแม่นะแยกกันอยู
1: ่น่าจะแม่นั่นแหละเพราะแม่วุ่นวายอะแม่วุ่นวายในชีวิตเขาอะ
2: เกี่ยวกับแม่หรือ
1: คือแม่วุ่นวายในชีวิตเขาตั้งแต่เด็กแล้วแหละ
2: ไม่เหรออ
1: ้าวมาเหรออะไรล่ะ
2: ไม่เพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่กับเขานะครับ
1: ก็ไม่อยู่แหละแต่ก็วุ่นวายกับเขานี่ไม่งั้นก็ต้องเป็นยายหรือป้าหรือใครที่อยู่กับเขาเนี่ยที่เป็นผู้หญิงอายุมากที่เลี้ยงเขามาใช่
2: ใส่อาม่าแน
1: ่ที่เลี้ยงเขามาเนี่ยก็คือคล้ายๆกดดันเขาหน่อยนึงแต่เขาเป็นเด็กฉลาดนะเขาเป็นเด็กฉลาดและมีความรับผิดชอบ
2: ครับ
1: อาจจะช้านิดนึง
2: แต่คิดว่าจบไหมฮะ
1: คิดว่าแหมคิดว่าจบนะแต่มันจบด้วยความกดดันน่ะไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกัน
2: ก็คือแรงกดดันสูงมาก
1: ใช่แต่เขาแค่คืออย่างนี้แต่คนจริงนะไม่กดดันก็ไม่ได้ในเด็กคนนี้มันช้าบอกวันนี้พรุ่งนี้ได้ของอะไรเงี้ย
2: ใช่เขาทำงานช้า
1: ช้ามากคือเลื่อยเปื่อยมากเลยอ่ะแต่มันเป็นเด็กฉลาดแล้วก็มีความรับผิดชอบมีโอกาสจบนะคะแต่ว่าอย่าให้เขากดดันมากเลยสงสารเพราะว่ายิ่งกดมากเขา

0: ยิ่งเบลออ่ะ
1: ครับ
0: เขาจะเบลอเบลอเหมือนลอยๆแต่จริงๆแล้วเขาทำได้
1: ใช่ใช่
0: เขาจะจบเม
1: ต
0: ื่ออ ไหร
1: น
0: ่อ่ะเดือนไหนอ่ะ
1: จริงๆอ่ะเขาต้องจบตั้งแต่ปีก่อนแล้วแหละแต่ปีนี้เขายังไม่ได้ยังไม่จบเขาไล่ทีละตัวทีละตัวอะไรของเขา
0: ก็เขาเลื่อยเปื่อยไงสมมติเกิดเคยเขาลงอะไรไว้ก็ไม่ได้กว่าจะได้ลงอ่ะไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่น่าจะขยันเรียนสักเท่าไหร่น่าจะแบบเหลวไหลนิดนึงก็เลยไม่จบ
1: ครับ
0: แต่ปีนี้น่าจะมีโอกาสแหละน่าถ้าจะติดก็แหมเสียดายนะมันแปลว่าตามจังหวะชีวิตเขาว่ามีโอกาสแต่เหลือมันเหมือนกับมีโอกาสแต่เหลืออยู่หน่อยนึงอีกดิดอีกนิดนึงอะไร
1: จ
0: เง
1: ะ
0: ี้
1: ข
0: ย
1: วาได้ไม่ได้
0: ได้อะไรอ่ะแล้วก็เขาก็มีความกดดันจากผู้ใหญ่ผู้หญิงไม่แม่เขาก็ใครสักคนป้านะอาอะไรเงี้ย
1: โอ
0: ที่
1: เค
0: เป็นผู้หญิงค่ะ
1: ครับผ
0: เราม ต้องปล่อยเขาบ้างแต่ก็ต้องผลักเขานิดนึงเพราะเขาช้า
1: ครับครับ
0: จ้ะ
1: ขอบคุณค
0: ข
1: ร
0: อบ
1: ั
0: คุณ
1: บ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อ้าวแล้วค่ะอ่ะนะคะเราก็มาฟังเพลงกันเพิ่งได้เจอน้องขวัญข้าวตัวเป็นๆน้องบอกว่า

0: ษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

นะคะก็นะเขาเรียกว่าจำจนตายคือจำจนตายอยากจะบอกเรื่องนี้ด้วยมีเนี่ยแม่ค้าส้มตำนะคะเขาก็เอาทอง3 บาทไปจำนำกับเพื่อนนี่แหละแต่ทีนี้พอไปถ่ายคืนค่ะกลายเป็นว่าได้ของปลอมซะอย่างนั้นนะคะอันเนี้ยจำจนตายเหมือนกันก็เป็นอุทาหรณ์นะนางสาวรัตติกาแต่ว่าเขียนยากมากนะเขาบอกว่าชีวิตคนเราถ้าเขียนยากอย่างนี้ชีวิตก็ค่อนข้างจะใช้ลำบากเหมือนกันอะไรที่มันง่ายๆมันก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเนาะอายุ27ไอ้28นะคะอาศัยอยู่ในห้องเช่าที่จังหวัดราชบุรีค่ะก็มีเรื่องต้องใช้เงินก็เลยเอาทองสร้อยข้อมือ3 บาทเอาไปจำนำไว้กับเพื่อนสนิท15,000แล้วก็ส่งดอกส่งอะไรไปเรื่อยแหละจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเกรงใจเพื่อนเนื่องจากไปเที่ยวกันแล้วของหายแล้วก็ขัดใจกับเพื่อนก็เลยเอาเงินรวบรวมเอาเงินไปถ่ายทองคืนพอไปถ่ายกลับมากลายเป็นของปลอมเพราะว่าเอาไปขายไม่ได้บอกโอ้โหเข่าอ่อนเหมือนจะเป็นลมเลยแล้วก็ไปแจ้งความไว้แล้วเพราะนะคะก็เลยออกมาอุทาหรณ์ว่าเพราะความที่ไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อนก็อยากจะมาเตือนว่าถ้าจะจำนำเอาไปจำนำร้านทองดีกว่ามั่นใจว่าไม่ปลอมแน่นอนอันนี้ก็มาเมาส์เล่าให้ฟังเป็นข่าวนะคะเอาล่ะมาดู SMS กันที่4689400เกิดวันจันทร์ที่4พฤศจิกา40อยากรู้ว่าปีนี้ทำไมป่วยจังงานที่ทำอยู่ดีไหมอันนี้ลูกสาวใช่ไหมลูกสาวเนี่ยอายุ29ยังไม่เข้ากา28เข้า29คือเขาเนี่ยน่าจะเครียดนะเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยหลายๆเรื่องมันปนกันนะคะเขาจะต้องเขาคิดเยอะเลยนะเขาจะต้องแบ่งแยกระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวไม่งั้นแล้วก็ปวดหัวแน่นอนวันอาทิตย์ที่9ธันวาคม22ถามเรื่องความรัก22ปีนี้อายุ4เกิดธันวาปี46พอดีอายุ46เรื่องความรักตอนนี้ถ้ามีก็เหมือนตัวใครตัวมันแต่ถ้าไม่มีก็คือโสดจ้าโสดนะจ้าส่วนนี่วีเกิดวันพุธที่1กรกฎาคม13จะได้เงินคืนไหมครับให้เขายืมไปหมดตัวเลยพอดีผมบอกอ่ะไม่ได้คืนครับเพราะเขาก็ไม่มีเหมือนกันเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีทีหลังถ้าหากว่าไม่มีก็ไม่ต้องให้ใครเขายืมเด้อ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

าละค่ะกลับมานั่งเมาส์กับน้องอยู่เรื่องผ่าเข่านี่แหละ ถามว่าดูดวงตัวเองไหมดูว่าดวงตัวเองเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสุขภาพเป็นกาลากินีแปลว่าเราต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะเรื่องเข่าปรากฏว่าเอ๊ตัวเองเกิดราหูพุธกลางคืนมีผ่าแน่เลยแต่เอ้ยคงไม่ผ่าหรอกไม่ถึงขนาดผ่าแล้วมั้งเลยกระดูกหลุด 0.9 เซนถามน้องแป้งน้องแป้งบอกนิดเดียวแต่คุณหมอบอกว่าอะไรปะไอ้นิดเดียวเนี่ยกลัวว่ามันจะเข้าไปติดขัดอยู่ในข้อแล้วมันจะเจ็บปวดมากต้องผ่าครับแล้วยังมาเอ็นขาดอีกโอ้ยนะคะก็เลยต้องใส่เฝือกนะคะถ้ามาไม่ได้ก็ต้องอัดเทปเนี่ยประมาณนี้เนาะเอามาเรามาดูคนที่เดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะเอารักแมวหรือเอาอะไรดีเอ๊บอ่ะอันนี้ดีกว่าน้ำเน่ามันลำบากคนอื่นเขานะคะบอกเลยน้ำเน่าเนี่ยนะคือที่ราชบุรีซอยเทศบาล7เสมียนปรากฏว่าในคลองเนี่ยมันมีน้ำสีดำมีฟองลอยบนพื้นผิวน้ำส่งกลิ่นเหม็นมากทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ตักนะตัวอย่างน้ำนะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไอ้สีดำๆน่ะมันคือสารพิษอะไรหรือเปล่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปสรรหาเครื่องตรวจวัดค่าของน้ำมาทดสอบปรากฏว่าไอ้ค่าน้ำในคลองที่มันมีฝ้าขาวๆเนี่ยโอ้โหค่ามันอยู่ที่540ในขณะที่ลองไปวัดไอ้ที่เขาปิดคือพอเขาเห็นเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมน้ำมันเริ่มมีฟองจับตัวเป็นฝ้าเขาก็รีบทำการกั้นฝายให้ตัวเองก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองแหละเพราะว่าน้ำลำคลองเนี้ยเขาเอาไว้ใช้ปลูกผักนะคะปลูกผักปลูกพืชอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าน้ำเสียมันไหลเข้าไปผักพืชต่างๆมันก็จะเสียหายไปด้วยคนกินก็อาจจะเดือดร้อนปรากฏว่าเขาก็เอาฝายกั้นไว้ไอ้เหนือฝายเนี่ยนะคะมันหลังฝายใช่หลังน้ำเนี่ยปรากฏว่ามันค่าแค่154มันต่างกันเป็น400กว่าเลยแล้วปรากฏว่าแจ้งไปแล้วก็แจ้งอีกประสานสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดของพื้นที่แจ้งแล้วแจ้งอีกก็ไม่มีใครมาทำอะไรก็เลยต้องออกมาขอร้องผู้สื่อข่าวว่าช่วยไปดูหน่อยซิอะไรเงี้ยตอนนี้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของพื้นที่เขาก็เริ่มจะรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวจะเอาเครื่องจักรมาขุดลอกคลองให้น้ำไหลสะดวกและเดี๋ยวก็ต้องสันดูที่ว่าโรงงานหรือใครแอบเอาน้ำเสียมาปล่อยนี่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นข่าวและอยากจะบอกว่าบางเรื่องเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะอย่าไปคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราอะไรอย่างนี้ไม่ดูแลไม่ได้บางเรื่องมันต้องช่วยกันดูแลเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะคะอ้าวเรามาดูเมื่อกี้นี้นะวีบอกแล้วนะว่าตังเนี่ยถามว่าได้คืนไหมคงยากเพราะเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีเนาะทีหลังไม่มีเราก็ต้องไม่ให้ยืมเกิดวันอังคารที่3กุมภาเฮ้ยขอโทษเกิดเป็นอังคารที่3กุมภา24อยากถามเรื่องสุขภาพการงานและการเงินคือให้ระวังเรื่องของหลังไม่ดีท้องไส้ไม่ดีแล้วก็เป็นภูมิแพ้เรื่องของสุขภาพนะปีนี้เท่ากับอายุ45ปีที่แล้วเป็นอย่างไรโดยเฉพาะสุขภาพใจเราอาจจะเปราะบางนิดๆหน่อยๆเราจะรู้สึก นะคะปีนี้จะเหมือนกันคล้ายกันเลยนะคะเกิดวันที่1เมษายนวันอังคารที่1เมษายน18เอ๊ะทำไมเหมือนไอ้นี่ไปแล้วเลยเหมือนดูไปแล้วหรือเปล่าคุ้นๆ1เมษายน18อ๋อไม่ใช่เนาะวันอังคารที่1เมษายน18ปีนี้อายุ51เท่ากับไปเรื่องหน้าที่การงานโอเคปีนี้ดีแล้วปีนี้โอเคถามโชคลาภเนี่ยน่าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับงานหรือเ
เกี่ยวข้องกับการทำงานมากกว่าโชคลาภด้านการเงินนะจ๊ะอ่ะนะคะประมาณนี้เอาล่ะจะส่งมาใน Facebook ก็ได้นะอ่ะมีคนนึงเดี๋ยวนะวันนี้วันเกิดเขาน่ะปูเห็นแวบๆอ่าชื่อจุลีนะคะHappy birthday to you เกิดวันนี้17พฤษภาคม11วันศุกร์ถามสุขภาพการเงินคือท้องไส้เราเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าเรากินแล้วเคี้ยวเร็วหรือเคี้ยวไม่ละเอียดก็รีบกลืนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่รีบกินรีบกลืนน่ะนะคะก็เลยทำให้มักจะปวดท้องบ่อยๆนะคะให้ระวังเรื่องของความเร็วอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ปีนี้อายุ58เกิดวันศุกร์อันเนี้ยห้ามไม่ใครยืมตังค์เลยเพราะว่าไม่ได้คืนแน่นอนนะคะแล้วก็สภาพงานและเงินเนี่ยขอให้คือมันมีอุปสรรคแน่ๆล่ะปีเนี้ยเอาเป็นว่าขอให้มันผ่านพ้นไปได้เร็วๆเหมือนกับความเร็วของเราที่เราชอบทำอะไรเร็วๆนะคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะสุขสันต์วันเกิดด้วยเอาละเดี๋ยวเรามาฟังเพลง2เพลงขอกันมาจังเพลงนี้นะคะยังไงก็ต้องให้ฟังอยู่แล้วมาแล้วพอน้องแป้งรับโทรศัพท์กรุณาปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะอย่าให้มันสะท้อน022481366ค่ะ

0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อนุชค่ะ
0: ชื่อนุชอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
1: จังหวัดตากค่ะ
0: ตากเนาะร้อนหรือฝนนะ
1: นี่มันก็ตกปล่อยๆมาทั้งคืนนะคะ
0: มาวันเดือนปีเกิดค่ะ
1: วันที่2 สิงหา 2509ค่ะ
0: วันอังคาร
1: ค่ะ
0: กี่โมงคะ
1: 10 โมงครึ่งค่ะ
0: 10 โมงครึ่งอ้าวเหมือนจะดีแต่ยังไม่ดีใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วยิ่งล้มแขนข้อมือแตกนะคะยังไม่ดีขึ้นเลย
0: นี่ไงมาแบบเดียวกับปูเลยล้มข้อมือแตกอะคะ
1: ค่ะใส่เปลือกอ่อนเนี่ยค่ะโอ้ย
0: กินนานยังคะ
1: อะไรนะคะ
0: นานหรือยังคะ
1: จริงๆก็ล้มตั้งแต่ก่อนเมษาก่อนสงกรานต์นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีใครดูพ่อกับแม่ก็ยังทนปวดจนไม่ไหวจริงๆเมื่อ3 ศุกร์ที่แล้วไปหาหมอทักมาว่าคุณป้าครับคุณป้าอยู่ได้ไงตั้ง20 กว่าวันเราก็เลยบอกว่ามันไม่มีคนดูคนแก่ค่ะไม่มีใครยกคนแก่ออกข้างนอกเพราะพ่อเขาติดเตียงแล้วเราต้องยกหัวยกท้ายไงค่ะแล้วก็ทนจนเขาต้องเอ็กซเรย์แล้วเขาก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยที่มันแตกเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหเราเลยเจอคำตอบนี้แบบกลายเป็นเซอร์ไปเลยบอกโอ้โหแล้วทนอยู่ได้ยังไงครับ20 กว่าวันข้อมือมันแตกเลยนะครับเนี่ย
0: อ่าฮะนี่เรียกว่าเหมือนปูเลยเนี่ยก็คือเนี่ยเกิดปีเดียวกันแล้วก็เกิดวันอังคารใช่ไหมแต่ปูเกิดทุกกลางคืนก็จิตเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องไปผ่าเข่าเหมือนกัน
1: โอ้ยมีนี่ถามไปแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรเข่าให้หัดบริหารโอ้ยไม่เอา
0: คือตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเหมือนจะดีแต่ไม่ดีแปลว่าเดี๋ยวพอเรามีแรงถีบเรื่องไม่ดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอเรื่องดีเพราะว่าเดี๋ยวพอเลยเดือนเกิดไปแล้วจะดี
1: พอเต็มแล้วเหรอ
0: ใช่เลยเดือนเกิดไปแล้ว
1: ต้องรอ60เลยเหรอ
0: ใช่โอ้ไม่กี่เดือนเองแค่3เดือนอ่ะ
1: โอ้โหต้องรอ60เต็มนู่นเหรอ
0: ค่ะจะต้องเจอแต่เดี๋ยวจะเจอเรื่องดีๆแต่ว่าตอนนี้เหมือนแรงถีบแล้วก็จากที่สังเกตเนี่ยหลายคนเลยที่เกิดปีเนี้ยนะคะก็จะแบบ
1: ใช่ปีเนี้ย3 คนเลยเพื่อน
0: อ่
1: ะอีกคนนึงก็ใส่เปลือกข้างขวาอีกคนนึงต้องไปเจาะมือรุ่นเดียวกันหมดเลยเพื่อนกัน3 คนเลย
0: ใช่
1: เลยบอกเฮ้ยจะเป็นรุ่นสมนซะละมั้งเราอ
0: ่ะไม่ต้อง
1: หรอกเดี๋ยวพร้อมกันหมด
0: มันคงเป็นจังหวะเพราะว่าจากที่สังเกตเนี่ยคนเกิดปีนี้เยอะที่เจอเรื่องเยอะมากๆเลยอ่ะแม้แต่นายกรัฐมนตรีเราเนี่ยก็เกิดปีเดียวกับเรานี่แหละท่านก็เจอเรื่องเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวที่เจอแต่ว่าเดี๋ยวพอพ้นเดือนเกิดแล้วก็จะดีขึ้นจ้ะ
1: ปีม้าไฟเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: โอ้มันทรมานโหดเหลือเกิน
0: คือด้วยตัวเราเป็นไฟอยู่แล้วแล้วมาเจอไฟอีกมันก็เลยหนักจริงๆแล้วต้องเขาบอกว่าให้ข้ามน้ำข้ามทะเลซึ่งจริงๆปูก็ข้ามแล้วนะปูรู้ตัวเองดีปูสาข้ามน้ำข้ามทะเลไปต่างประเทศเลยนะมันก็ไม่ช่วยมันแต่มันอาจจะบรรเทาปูอาจจะได้ดุนแรงกว่านี้แต่ว่ามันบรรเทาลงได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะถ้าสมมุติว่าเนี่ยไม่เป็นคนกตัญญูนะตามวันเดือนปีเกิดเป็นคนกตัญญูถ้าไม่กตัญญูก็อาจจะหนักกว่านี
1: ้โหไม่มีใครดูเขา2 คนนะคะ
0: ค่ะ
1: อีกคนติดเตียงอีกคนนึงก็ไป
0: อายุอะไรคะ
1: แล้วเนี่ย
0: อายุ
1: คุณตาคุณยายเหรอคะคุณปู่ถามคุณตาคุณยาย
0: ใช่ค่ะ
1: คุณยาย85คุณตา81
0: อ๋อยังโอเคแม่ปู่92
1: โอ้
0: ต้องดูเหมือนกันกำลัง
1: นี้
0: กำลังกุ้มใจอยู่เลยว่าถ้าผ่าเขาจะดูเขายังไงเนี่ย
1: อันนี้ผู้ชายติดเตียงแต่ผู้หญิงยังพูดมากได้ยังอะไรได้
0: 81เท่ากับปี88
1: ใช่ค่ะ
0: ปี88นี่ปีอะไรวะ
1: พ่อปีไก่คุณยายปีมะเมียแต่คุณตาปีไก่ค่ะ
0: ปีมะเมียเดือนอะไรฮะ
1: ของยายเดือนกันยาค่ะ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีอะไรหรอกแกจะพูดแกจะบ่นแกจะชอบประชดประชันนิดนึง
1: ใช่ชัดเลยคุณตูชัดมากเลยของคุณตานี่สิงหาวันที่หนึ่งก่อนนุชเลยแต่ปีไก่ของคุณตาค่ะติดเตียง
0: คุณตาเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเขาเรื่อยๆนิ่ง
1: ๆเขาเงียบแต่เวลาเขาโหทีนึงเขาโหดมากค่ะ
0: เขานิ่งๆเขาเรื่อยๆอ่ะคุณนุชนี่เหมือนพ่อนี่
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนพ่อมาก
1: เหมือนพ่อเป๊ะเลยค่ะ
0: ใช่เหมือนพ่อมากเหมือนพ่อเป๊ะเลยอ่ะสู้กันไปค่ะสู้กันไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะเวลาที่เราเจอเรื่องไม่ดีเนี่ยแล้วเราก็จะได้เจอเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราเจอเรื่องดีต้องระวังเจอเรื่องไม่ดีนะคะอ่ะสู้ๆค่ะ
1: ค่ะรู้ถามให้ลูกชายได้ไหมคะ
0: คนอื่นเขารออยู่อ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: มาได้ยังฮัลโหล
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
2: ชื่อทอนครับ
0: ชื่อทอนวันอยู่ที่ไหนครับทอน
2: อยู่สงขลาครับ
0: อยู่สงขลามาวันเดือนปีเกิด
2: 08วันอาทิตย์เกิดวันอาทิตย์พ.ศ.08
0: เจ็ดอะไรล่ะคะ
2: วันที่เจ็ดเดือนไม่ทราบ
0: อ้าวรู้ว่าเกิดวันที่เจ็ดแล้วเดือนไม่รู้
2: อ๋อเดือนมีนาวันที่เจ็ดเป็นหน่อยหน่อย
0: เดือนไม่รู้ซะงั้น
2: ลืมเฉยเลย
0: วันอาทิตย์
2: มีนา08
0: แต่ไม่รู้ว่าเกิดกี่โมง
2: เห็นบอกว่าวันประมาณไม่แน่หัวรุ่งหรือหัวค่ำเนี่ย
0: โอเคอ้าวจะหัวรุ่งหรือหัวค่ำดีถ้าหัวรุ่งก็ดีหน่อยหัวค่ำก็เป็นคนที่ไม่ชอบไปไหนอยู่แต่บ้านวันไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่แต่บ้าน
2: ใช่
0: นี่เป็นคนตัวน้อยๆอะคะ
2: ใช่
0: อ๋อคนตัวน้อยๆตัวน้อยแต่ไวปีนี้61วันอาทิตย์โอ้โหไม่สนุกเลยโดยเฉพาะกับครอบครัวเรื่องครอบครัวปัญหาเยอะเรื่องคำพูดอะมีการพูดจากันนิดหน่อยกระทบกระทั่งแดกดันกันนิดหน่อย
2: คือครอบครัวยังไม่มีนะตอนนี้โสดอยู
0: ่
2: ครอบอยู่เดี๋ยวแต่กำลังครอบอยู่ไม่แน่ว่าจะไปรอดไหม
0: ก็ถ้าเขายังไม่เคลียร์ของเก่าอ่ะก็ไม่น่ารอดก็ไม่รู้ถ้าเขายังไม่เคลียร์ของเก่าก็ไม่น่ารอด
2: แสดงว่าตอนนี้เขายังมีของเก่ายังอยู่ยังไง
0: ไม่รู้ก็คบกันยังไงล่ะไม่รู้เลยว่าเขายังไม่เลิกกับของเก่าเขาอ่ะแล้วเราเลิกกับของเก่าเราแล้วยังอ่ะ
2: เราไม่มีใครตอนนี้
0: ถ้าไม่มีใครก็เป็นฝั่งเขาแล้วแหละ
2: พอดีเพิ่งเจอไม่นานเจอประมาณเดือนกว่าสองเดือนเอง
0: ตัวเองจริงๆเราก็ไม่แน่ใจในตัวเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเราทั้งหมด

0: มีฟินที่ที่เขายืมไปไม่แน่ใจว่าเขาจะรับจะได้คืนหรือเปล่า
1: คงได้ค่ะแต่ไม่มากหรือไม่งั้นเราก็ให้ด้วยความเสน่หามากกว่า
0: ไม่มันตรงนี้
1: เขาคิดเราอาจจะไม่ได้ให้ด้วยความเสน่หาแต่เขาคิด
0: คือผมดาวรถ

Sem ter

0: ษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

อ้าวแล้วค่ะก็เวลาก็เลยใกล้หมดขนาดนี้เราก็คงต้องล่ำลากันตรงนี้เลยนะคะคงได้สัก2ดวงอ่ะนะฮะพุธที่12เดือน10ปี20ไม่รู้เวลาอ้าวทีนี้เลยยากแหละไม่รู้วันพุธกลางวันกลางคืนแต่อายุ49เนี่ยถ้าเป็นกลางวันก็ไม่ดีถ้าเป็นกลางคืนก็ถือว่าส่งตัวค่ะนะคะพฤหัสที่21มกราคม14ปีนี้อายุ55ให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโชคลาภอย่าไปคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังนะจ๊ะลากันตรงนี้เลยจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวิรวรรณวรรธขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์เหมือนน่าจะรอสัญญาณอยู่นะครับอาจารย์รอติดต่ออาจารย์อยู่ครับ
1: ติดต่ออยู่ได้ไหมคะ
2: รอสักครู่นึงนะครับผม
1: เรามาอาเดนก็มีข่าวอยู่เยอะแยะเลยนะอย่างเช่นนิดนึงละกันระวัง
2: ที่
1: รออาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยนะคะก็จะมีข่าวว่าคุณรู้จักเบคแฮมมา
2: โอ้ยดาราที่ผมเด็กๆเลยครับ
1: ตั้งแต่คุณเด็กๆนะเป็นดาราฟุตบอลดังมากกว่าอังกฤษนะมาแล้วเขาบอกว่าเป็นเศรษฐีจัดอันดับรวยที่สุดนะสำหรับนักกีฬาในอังกฤษนะ
2: ค
1: ่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณ
2: วิรัตอาจารย
3: ์ครับคุณวิรัตท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: เรามาต่อกันเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่มันไม่ธรรมชาติโดยฝีมือมนุษย์นะโดยเฉพาะยิ่ง